0: ก็ทวงติ่งเรื่องเงื่อนไขการตัดสิทธิผู้สูงอายุที่บุตรนำชื่อไปใช้หักลดหย่อนภาษีกรณีอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดทั้งหมดว่าจะมีการทบทวนสิทธิในโครงการครั้งหน้าหรือไม่
1: คือเรื่องนี้เนี่ยให้กระทรวงการคลังดูอยู่นะครับก็อย่างที่บอกคือวันนี้เราจะสำรวจสิทธิ์เราต้องการช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงๆนะครับก็อย่างที่บอกก็คือกระทรวงการคลังตอนนี้เราให้มหาดไทยเริ่มเข้าไปสำรวจคือวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนหัวใจสำคัญคือกลุ่มคนที่เขาเดือดร้อนที่ไม่ได้อยู่ในสิทธิบัตรสวัสดิการเนี่ยเราไม่ได้ทบทวนสิทธิ์มานานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนจริงๆ
0: สอดคล้องกับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงว่ากระทรวงการคลังได้ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การพิจารณาแบบเดิมที่ดูรายละเอียดรวมระดับครอบครัวมาเป็นเกณฑ์รายบุคคลเพื่อคัดกรองและให้ความช่วยเหลือไปถึงผู้ที่ยากจนและเดือดร้อนอย่างแท้จริงการที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีตามหลักการถือเป็นการแสดงตนว่าบุตรมีรายได้ถึงเกณฑ์และได้ทำหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาแล้วภาครัฐจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนและไม่มีผู้อุปการะดูแลเป็นลำดับแรกสำหรับกรณีที่บิดามารดาไม่ทราบเรื่องที่บุตรนำชื่อไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีหรือยังคงเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงกระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้สามารถยื่นอุทธรณ์ได้หลังจากการประกาศผลโดยจะมีการพิจารณาข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพื่อไม่ให้เป็นการทอดทิ้งผู้ที่ยากจนอย่างแท้จริง
2: วันนี้เราอยู่ในภาวะที่ลำบากกันทุกคนดังนั้นก็ช่วยคนที่ลำบากที่สุดคนที่ลำบากที่สุดเนี่ยคือใครนึกมุมกลับนะครับคนที่เขาไม่มีใครดูแลเลยแต่เขาได้เท่าๆกับคนที่มีคนที่มีลูกดูแลก็ชัดเจนว่าท่านก็แสดงแล้วปีนึงท่านดูแลพ่อแม่ 30,000 แล้วท่านถึงเอามาหักภาษีถูกไหมล่ะครับนี่คือตามหลักนะก็ถ้าเขามีลูกดูแลเขาก็ไม่ใช่คนลำบากที่สุดถูกไหมครับหลักไม่ว่าจะหลักครอบครัวหลักบุคคลเราต้องการหาคนเดือดร้อนจริงๆ
0: ด้านนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการทุกจังหวัดอำนวยความสะดวกการยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,190,000 คนควบคู่กับการลงพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ1ล้านคนผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปพร้อมสั่งการให้ที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยยืนยันตัวตนสำหรับประชาชนกลุ่มเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางหลักได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ATM ของธนาคารกรุงไทยและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศขณะที่กระทรวงการคลังยืนยันข้อมูลร้านค้าในโครงการไม่นำส่งกรมสรรพากร
4: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยและเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพบว่ายอดการใช้จ่ายสะสมมีมูลค่ารวมกว่า 6,300 ล้านบาทและมีผู้ใช้จ่ายสำเร็จแล้วกว่า 16,500,000 คนสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการกระจายเม็ดเงินสู่ร้านค้าทั่วประเทศนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีเป้าหมายหลักเพื่อกระจายเม็ดเงินช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่เดือดร้อนจากต้นทุนและราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งผู้ประกอบการมักประสบปัญหาหมุนเงินไม่ทันและไม่มีเวลาทำบัญชีจนต้องพึ่งพาหนี้นอกระบบกระทรวงการคลังจึงผลักดันแพลตฟอร์ม AI นกกระซิบเข้ามาช่วยบันทึกการค้าขายและทำบัญชีอย่างง่ายผ่านแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ร้านค้านำข้อมูลไปยื่นขอสินเชื่อสร้างเครดิตวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทจากธนาคารออมสินหรือธนาคารของรัฐได้ทันทีโดยกระทรวงการคลังยืนยันชัดเจนว่าข้อมูลรายได้จากการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะไม่ถูกส่งมอบให้กรมสรรพากรแต่อย่างใด
2: ผมยืนยันนะครับข้อมูลจากโครงการ 60-40 ไม่ได้ถูกส่งให้สรรพากรแต่สรรพากรเองเขาก็มีช่องทางตามกฎหมายหน้าที่เขาไปตรวจดูแล้วกลัวอะไรก็เพราะว่ามีแต่หลักฐานฝั่งได้คนที่ทำธุรกิจอ่ะถามจริงๆจะเอาเวลาไหนไปนั่งบันทึกต้นทุนเขาไม่มีเวลาวันนี้เราช่วยอะไร ถ้าท่านใช้จ่ายผ่านเป๋าตังขาจ่ายอย่าลืมว่าเวลาซื้อของท่านไปสแกนจ่ายได้นี่ครับท่านจ่ายสิครับเดี๋ยวเป๋าตังทำบัญชีอย่างง่ายวันนี้พอไม่มีหลักฐานก็ไปโดนตรงนั้นก็มีปัญหากัน
4: นอกจากนี้แพลตฟอร์มนกกระซิบยังช่วยแก้ปัญหาที่ร้านค้ามักมีแต่ข้อมูลรายรับโดยขาดหลักฐานฝั่งรายจ่ายระบบจะช่วยจัดทำบัญชีรายจ่ายอย่างง่ายเพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปแสดงประกอบการเสียภาษีและหักค่าใช้จ่ายได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงชาววิสาประทุมมารายงาน
5: สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ25คนศึกษาและตรวจสอบการใช้จ่ายตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นเวลา90วันที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวานนี้พิจารณายติขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อแก้ไขวิกฤตพลังงานและบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยการอภิปรายเป็นไปอย่างกว้างขวางมีทั้งส.ส.ที่สนับสนุนการกู้เงินเพราะประเทศกำลังเผชิญผลกระทบจากความผันผวนด้านพลังงานโลกส่งผลต่อค่าครองชีพและราคาสินค้าจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนและการลงทุนปรับโครงสร้างพลังงานรวมถึงยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศและมีส.ส.ที่แสดงความกังวลต่อวัตถุประสงค์การกู้เงินของรัฐบาลโดยเฉพาะการนำเงินไปใช้ในโครงการพัฒนาทักษะแรงงานและการเตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งเห็นว่าควรดำเนินการผ่านงบประมาณปกติเพื่อให้มีกลไกตรวจสอบที่รัดกุมและโปร่งใสมากกว่าท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน25คนเพื่อพิจารณาและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกู้ดังกล่าวโดยกำหนดกรอบเวลาศึกษา90วันก่อนเสนอผลการพิจารณาต่อสภาต่อไป
3: ทีมไทยแลนด์เร่งเจรจาสหรัฐกรณีไทยอาจถูกเรียกเก็บภาษีร้อยละ 12.5 จากประเด็นการใช้แรงงานภาคบังคับมั่นใจสามารถชี้แจงได้
6: นางสุภจิตสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR ประกาศแนวทางจัดเก็บภาษีนำเข้ากับ60เขตเศรษฐกิจภายใต้มาตรา301ในประเด็นการใช้แรงงานบังคับโดยไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีร้อยละ 12.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับอัตราร้อยละ 10และแม้ไทยจะยืนยันว่าไม่มีปัญหาแรงงานบังคับภายในประเทศและมีกฎหมายแรงงานที่เข้มแข็งแต่สหรัฐให้เหตุผลว่าไทยยังไม่มีกฎหมายหรือมาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานบังคับอย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวยังเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามผลการหารือโดยไทยจะยื่นเข้าร่วมกระบวนการรับฟังความคิดเห็นภายในวันที่22มิถุนายนนี้และยื่นข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงเรื่องอัตราภาษีรายการสินค้าที่ควรเพิ่มหรือถอดออกและสินค้าที่ได้รับการยกเว้นคาดว่าจะประกาศผลขั้นตอนสุดท้ายก่อนวันที่24กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยังคงเร่งเดินหน้าจะภายใต้ทีมไทยแลนด์ทั้งในประเด็นแรงงานบังคับโครงสร้างภาษีและรายการสินค้าที่เกี่ยวข้องตั้งเป้าหมายสรุปผลการเจรจากับสหรัฐภายในกลางเดือนกรกฎาคมซึ่งมั่นใจว่าไทยสามารถชี้แจงได้และเชื่อว่าสหรัฐจะเห็นถึงความสำคัญของไทยในฐานะพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ดีมาโดยตลอด
7: ตอนที่เราไปเจรจาเราก็ได้อธิบายทุกอย่างครบถ้วนนะคะก็คือไม่ได้มีอะไรติดใจในเรื่องของแรงงานบังคับในประเทศแต่สิ่งที่เรายังไม่มีก็คือกฎหมายในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่เขาไม่มีคราวนี้ตัวนี้เป็นเบื้องต้นซึ่งมันจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นก็คือ Annex A มีสินค้าอยู่4หมวดด้วยกันก็จะมีสินค้าเกษตรและอาหารสินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เรื่องของพลังงานและแร่ธาตุแล้วก็ชิ้นส่วนของอากาศยานวันที่22เราต้องส่งตัวข้อที่เราได้รับแล้วเนี่ยเราจะมีข้อโต้แย้งอะไรไปยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาคงจะต้องทำให้เสร็จก่อนวันที่24กรกฎาคม
6: นอกจากนี้รัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรืออาร์ตเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยับไปอยู่ในกลุ่มอัตราภาษีที่ต่ำลงและลดแรงกดดันด้านมาตรการทางการค้าระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
5: คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติอนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนและเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้ นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.ครั้งที่1/2569อนุมัติปรับเบี้ยคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเดือนนี้หรือต้นเดือนกรกฎาคมซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมโดยหลังจากนี้จะดูเรื่องกรอบงบประมาณอีกครั้งนอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังได้พิจารณาโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับคนพิการที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้อนุมัติเงินกองทุนประจำปี2569วงเงิน141ล้านบาทจำนวน 17,000 รายการและเห็นชอบแก้ไขร่างพระราชบัญญัติพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงขยายวงเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพโดยใช้เงินกองทุนขยายเพดานจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเดือดร้อนที่ประชุมกพช.ยังประเมินว่าผู้ที่มาช่วยเหลือผู้พิการส่วนใหญ่เป็นญาติจึงเห็นว่าหากญาติพี่น้องคนพิการผ่านการอบรมได้เป็นผู้ช่วยคนพิการแล้วจะมีค่าตอบแทน60บาทต่อชั่วโมงจำนวน6ชั่วโมงต่อวันรวมเป็นเงินเดือนละ 1,800 บาทเพื่อช่วยเหลือคนที่ออกจากงานมาดูแลผู้พิการโดยจะจ้างจนกว่าผู้พิการจะสิ้นสุดความพิการหรือเสียชีวิต
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่หมู่27บ้านสมสะอาดตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดกาญจนบุรีที่เทศบาลตำบลท่าเสาตำบลท่าเสาอำเภอท่ามะกาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 19,000 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้ต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายนาอิมกัตเซมผู้นำกลุ่มติดอาวุธฮิชบอลเลาะที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านประกาศเมื่อวานนี้ว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะไม่ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลและเลบานอนซึ่งกำหนดให้กลุ่มฮิชบอลเลาะจะต้องหยุดการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลนายกัตเซมย้ำว่าการหยุดยิงจะต้องเป็นไปอย่างครอบคลุมและไม่เปิดโอกาสให้อิสราเอลสังหารพลเรือนชาวเลบานอนได้อีกและเรียกร้องให้รัฐบาลเลบานอนยุติการเจรจาโดยตรงกับอิสราเอลและต้องการให้อิสราเอลถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเลบานอนพร้อมให้คำมั่นว่ากลุ่มฮิชบอลเลาะห์จะสู้กับอิสราเอลต่อไปตราบใดที่กองทัพอิสราเอลยังคงรุกรานและโจมตีดินแดนของเลบานอน
3: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดียูเครนที่ระบุว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีโดยยูเครนพร้อมที่จะหยุดยิงกับรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบในช่วงที่มีการเจรจาของทั้ง2ฝ่ายเกิดขึ้นด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ของทำเนียบรัฐบาลที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกีเสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประเทศประนีประนอมกันอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าวของผู้นำยูเครน
5: สำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนายเหอหยงเฉียนโฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ระบุว่าทางการจีนแสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีนเพิ่มถึงร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 หลังการสอบสวนตามมาตรา301ซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานนายเหอหยงเฉียนยังเน้นย้ำว่าทางการจีนต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาโดยตลอดพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐทำความร่วมมือกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
3: สำนักข่าว AP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติศรีลังกาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานที่ดูแลผู้สูงอายุแห่งหนึ่งในเมืองอังกูรูวาโตต้าทางตะวันตกของศรีลังกาเมื่อช่วงดึกของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก8รายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมตัวเจ้าของสถานที่ดูแลผู้สูงอายุพร้อมตั้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและศาลมีคำสั่งควบคุมตัวบุคคลรายนี้เป็นเวลา1สัปดาห์ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการสอบสวนเหตุคดีเพลิงไหม้ครั้งนี้ขณะเดียวกันนายชาตุรามิฮูดุมผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการด้านกิจการของผู้สูงอายุแห่งศรีลังกาเปิดเผยว่าสถานที่ดูแลผู้สูงอายุที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย0-3เซตล่าสุดเป็นลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป2-3เซต14-25 26-24 19-2525-23 และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จจนนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14:00 นแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย2-0เกม21-13 21-9มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทระรัตสกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน2-1เกม18-21 21-6 และ21-12พักสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมลุยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถานหวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโด ดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพสำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีธาและชนะพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง4เกม2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพะเยาแพร่น่านกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีจันทบุรีระยองตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 น.สูงกว่าระดับเลปานกลาง 73 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 4:02 น.สูงกว่าระดับเลปานกลาง 42 ซม.และเวลา 16:55 น.ต่ำกว่าระดับเลปานกลาง 1 เมตร 25 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
13: 1 นาทีกับกปท.
3: ปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์กรณีมีอู่รับซ่อมแซมแก้ไขดัดแปลงรถบรรทุกส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือรถกระบะอ้างว่ารับดำเนินการแก้ไขดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆหรือทำให้รถนั้นสามารถเพิ่มการบรรทุกน้ำหนักให้สูงขึ้นมากกว่าปกติกรมการขนส่งทางบกขอเตือนว่าการกระทำดังกล่าวเสี่ยงก่อให้เกิดอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนอย่างยิ่งอีกทั้งยังอาจผิดกฎหมายเนื่องจากเป็นการต่อเติมตัวถังและแก้ไขดัดแปลงเพื่อให้บรรทุกน้ำหนักเกินกว่าสมรรถนะรถที่ผู้ผลิตรถได้ออกแบบไว้ตามมาตรฐานความปลอดภัยหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดจึงขอเน้นย้ำให้เจ้าของรถตระหนักถึงความเสี่ยงในการดัดแปลงรถและการใช้งานบรรทุกน้ำหนักที่เกินกว่าสมรรถนะและมาตรฐานที่ผู้ผลิตและกรมการขนส่งทางบกกำหนดเพื่อป้องกันความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อผู้ใช้ถนนทุกคนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นรถที่ดัดแปลงผิดกฎหมายสามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ปเป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนกำเนิดทะเลไทยตอนที่1โลกมีพื้นที่ที่ส่วนใหญ่เป็นทะเลและมหาสมุทรแนวชายฝั่งที่เห็นอยู่ในปัจจุบันได้ผ่านกระบวนการการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่แตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่มีทั้งเกิดจากชายฝั่งทะเลที่ยุบตัวเนื่องจากเปลือกโลกจมลงใต้ทะเลทำให้เกิดเป็นหน้าผาชันเมื่อเกิดการกัดเซาะของน้ำทะเลจึงมีพื้นที่เป็นลักษณะเว้าแหว่งเกิดเป็นอ่าวต่างๆหากบริเวณที่เกิดการยุบตัวลงนั้นเดิมเป็นแนวเขาก็จะทำให้เกิดเป็นเกาะต่างๆสามารถพบได้ในบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันของไทยตลอดแนวชายฝั่งของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
18: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
20: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้มีเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์มากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงพร้อมแจ้งกำหนดการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมและเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไปติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากนายพงษ์นครโพชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสงตุ้มครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะ
21: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะท่านผู้ช่วยโฆษกคะการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปีนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเพราะว่าเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วค่ะ
21: ครับขณะนี้ก็มีผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมนะครับประมาณ 13.18 ล้านคนก็ทยอยกันไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะครับจริงๆก็ได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึงวันที่21มิถุนายนนะครับก็จะเปิดประมาณ3สัปดาห์นี้ครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วก็ทยอยไปในช่วงกลางเดือนหรือช่วงก่อนหมดอายุก็ได้ครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปแอบหน้าธนาคารนะครับจริงๆแล้วมันมีช่องทางให้เราสามารถที่จะยืนยันสิทธิ์ได้หลายช่องทางนะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังก็ได้นะครับผ่านแอปทางรัฐก็ได้นะครับหรือผ่านเว็บไซต์ของของกระทรวงการคลังก็ได้นะครับ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะครับส่วนท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนท่านอาจจะไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยหรือไปที่ธ.ก.ส.ออมสินกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามได้เลยครับ
1: ค่ะเนื่องจากตอนนี้เนี่ยโครงการเพิ่งเริ่มเปิดลงทะเบียนไปค่ะท่านคะประชาชนยังคงสับสนในเรื่องของการลงทะเบียนทั้งในแบบกลุ่มเก่าและกลุ่มใหม่เนี่ยกลุ่มไหนต้องเป็นผู้ที่ต้องมาลงทะเบียนคะ
21: กลุ่มคือมันจะมี2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่เป็นคนเดิม 13.18 ล้านคนอันนี้ท่านก็สามารถไปลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้นะครับในขณะที่จะมีอีกกลุ่มนึงนะครับที่ที่เป็นคนที่กลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะไปนำมาจากฐานข้อมูลที่ในกระทรวงมหาดไทยบวกกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยมาส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อคัดกรองตามคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับกลุ่ม 13.18 ล้านคนครับทีนี้กลุ่มที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยเนี่ยแล้วอยากจะลงทะเบียนเนี่ยซึ่งอันเนี้ยจะอยู่ในฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยที่เขาไปดำเนินการมาในแต่ละพื้นที่รวบรวมมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะส่งมอบให้กระทรวงการคลังเพื่อไปคัดกรองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวท่านที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยท่านอาจจะต้องถามจากกระทรวงมหาดไทยนะครับว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้ส่งรายชื่อของท่านเนี่ยที่คาดว่าจะเป็นคนที่มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ย อยู่ในรายชื่อที่กำลังจะส่งมาที่กระทรวงการคลังหรือไม่นะครับซึ่งในกลุ่มนี้ครับมันก็อาจจะมีทั้งคนที่มีสมาร์ทโฟนและไม่มีสมาร์ทโฟนปนๆกันอยู่นะครับ
1: ก็คือต้องไปตรวจสอบกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ละพื้นที่เท่านั้นเอง
21: ครับใช่ครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเราตอนที่ลงทะเบียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าท่านไม่มีสมาร์ทโฟนแต่ท่านก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนที่ธนาคารได้อยู่แล้วนะครับ
1: เราจะเก็บตกผู้ที่ไม่ได้มาสอบถามหรือว่าไม่ทราบข้อมูลเนี่ยได้ยังไงบ้างไหมคะ
21: อันนี้ก็คือทางกระทรวงมหาดไทยจะเป็นคนไปทำฐานข้อมูลส่งมาที่กระทรวงการคลังนะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฐานข้อมูลที่เขาไปสำรวจนะครับเรียกว่าความจำเป็นพื้นฐานในแต่ละตัวเรือนนะครับว่าทั่วประเทศเนี่ยมีคนที่อยู่ในข่ายที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแต่ละพื้นที่มีเท่าไหร่บวกกับสมุดพกครัวเรือนที่จัดทำโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมารวมกันแล้วก็ส่งมาที่กระทรวงการคลังเพื่อทำการคัดกรองซึ่งเราก็เชื่อว่าในส่วนนี้ครับก็น่าจะเก็บตกคนที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าอยู่ในข่ายที่จะมีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้พอสมควรแต่ว่าถามว่าจะได้ 100% มั้ยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ได้ 100% เพราะว่ายังมีความไม่สมบูรณ์ของฐานข้อมูลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีการเปิดลงทะเบียนหรือว่าจะมีการเก็บตกเหล่านี้ได้ยังไงแต่ถ้าระบบฐานข้อมูลต่างๆมีความแม่นยำมากขึ้นก็จะทำให้การดูแลพี่น้องประชาชนที่สมควรมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้ถูกฝาถูกตัวมากขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้ในกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยมีการพิจารณาหลักเกณฑ์แบบไหนคะ
21: บุคคลที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็จะต้องเป็นมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ห้ามมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเช่นนักบวชนะครับผู้ต้องขังผู้อยู่ในสถานสงเคราะ ข้าราชการนะครับผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองเช่นสสสวนะครับรวมถึง5กลุ่มใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็จะมีนักเรียนนักศึกษานะครับมีผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทนะครับมีผู้มีบัญชีหุ้นหรือมีบัญชีเล่นหุ้นนะครับตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มที่บิดามารดาบุตรหรือผู้สมรสที่มีผู้มีเงินได้นำไปใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีครับคือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้เนี่ยจุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรเนี่ยมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรประกันรัฐที่เป็นพ่อแม่เนี่ยมีคนคอยดูแลมีคนช่วยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอนะครับมีรายได้ไม่แน่นอนนะครับหาเล่แผงลอยหาเช้ากินข้ามอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดเนี่ยจะต้องไปดูแลก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกเนี่ยนำมาเป็นการหักลดหย่อนภาษีเนี่ยอันนี้เราก็จะต้องอาจจะต้องรอการพิจารณาทบทวนว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหมนะครับ
1: ค่ะเราประเมินประมาณไหมคะว่ามีบุคคลที่จะต้องหลุดออกจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณกี่คนนะคะ
21: เราไม่ได้มีการประเมินนะครับแต่เราก็คาดการว่าจาก 13.18 ล้านคนเนี่ยครับก็จะน่าจะมีคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็จะมีอีกจำนวนหนึ่งที่ได้จากกระทรวงมหาดไทยเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่มาบวกเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้จำนวนผู้มีสิทธิ์สุทธิแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกินเกณฑ์ไม่ได้เกินจำนวนเดิมก็คือ 13.18 ล้านคนนะครับแต่จะเป็นเท่าไหร่นั้นเนี่ยอันนี้ต้องรอดูวันที่17กรกฎาคมครับ
1: ค่ะเรื่องของการประกาศผลแล้วก็สิทธิ์ที่จะได้รับตรงนี้มีการกำหนดการประกาศแล้วหรือยังคะจะเริ่มสิทธิ์และการใช้วงเงินได้เมื่อไหร่คะ
21: ประกาศผลจะเป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับแล้วก็เริ่มใช้สำหรับคนที่ผ่านการคัดกรองแล้วเนี่ยจะเริ่มใช้ได้วันที่1สิงหาคมนะครับแต่ในกรณีที่ท่านไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยนะครับท่านสามารถอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมแล้วก็การประกาศผลเนี่ยจะเกิดขึ้นในเดือนกันยาว่าอุทธรณ์ท่านเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านนะครับแล้วก็ท่านจะใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ผ่านตลอดเนี่ยก็จะได้ใช้สิทธิ์ก่อนนะครับก็คือ1สิงหาส่วนคนที่ยังต้องรอผลอุทธรณ์เนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์1ตุลาครับ
1: ค่ะทีนี้ในช่วงนี้ค่ะยังเป็นช่วงที่เพิ่งเปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์กันตอนนี้ค่ะมันยังมีเรื่องของมิจฉาชีพที่หลอกลวงประชาชนหลอกส่งลิงก์เนี้ยค่ะอยากให้ท่านช่วยเตือนประชาชนในเรื่องนี้ค่ะ
21: ครับก็อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับที่รอยืนยันสิทธิ์นะครับว่าท่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องทางที่ผมได้กล่าวไปแล้วเท่านั้นนะครับลิงก์ต่างๆนะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่นอกเหนือจากผมพูดเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องพึงระวังนะครับแล้วก็ท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนะครับทุกที่ท่านสามารถแจ้งได้หรือแม้กระทั่งเบอร์โทรศัพท์นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะครับในกรณีที่ท่านรู้สึกว่าไม่ชอบมาพากลนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็จะเป็นเบอร์026403701นะครับอันนี้โทรได้ทุกวันจนถึง6โมงเย็นนะครับอันนี้ถ้าเกิดมีเบาะแสก็สามารถที่จะส่งข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านพงษ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
21: ครับสวัสดีครับ
0: ำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
2: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นทันทัดโครงการ
0: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
22: วิกฤตพลังงาน
23: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
24: ท่านผู้ฟังคะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนำระบบติดตามประเมินผลการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบติดตามประเมินผลการปรับตัว M&Eใช้ปักหมุดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลรับมือวิกฤตโลกเดือดติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
25: ปัจจุบันโลกไม่ได้เผชิญเพียงวิกฤตสภาพภูมิอากาศแต่กำลังเผชิญวิกฤตความสามารถในการปรับตัวจากรายงาน Climate Risk Index 2026โดย Yemen Watch พบความเสี่ยงของประเทศไทยพุ่งขึ้นมาอยู่ในอันดับที่17ของโลกจากอันดับที่72ในปี2022สะท้อนให้เห็นความเปราะบางของประเทศต่อเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วอย่างชัดเจนสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักรหรือ Met Office แจ้งข้อมูลว่าปีนี้มีแนวโน้มที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมมากกว่า 1.4 องศาเซลเซียสถือเป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่มีการบันทึกข้อมูลมาท่ามกลางวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั่วโลกการปรับตัวต่อผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศได้กลายเป็นวาระสำคัญภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ความตกลงปารีสและเป้าหมายการปรับตัวระดับโลกที่มุ่งเน้นให้ทุกประเทศสามารถลดความเปราะบางเสริมสร้างความยืดหยุ่นรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงการขับเคลื่อนร่วมกับทุกภาคส่วนเชื่อมโยงกับนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมได้แก่การบริหารจัดการน้ำและป้องกันภัยพิบัติการพัฒนาระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปี2050ตลอดจนการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนายประวิตรเกตวงวงศ์รองอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าระบบ ME ที่พัฒนาขึ้นนี้เป็นทั้งเครื่องมือรายงานผลและเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงนโยบายด้านข้อมูลภูมิอากาศของประเทศที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากระดับพื้นที่หน่วยงานและประเทศเข้าด้วยกันเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายการประเมินความเสี่ยงและช่วยให้ไทยมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมระดับโลกเช่นกองทุนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกองทุนภูมิอากาศสีเขียวกองทุนเพื่อการรับมือกับความสูญเสียและความเสียหายในการดำเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางต่อไป
26: ทีนี้วิธีการที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์ต่างๆเนี่ยประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปดูซิว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยทำอะไรไปบ้างแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเราก็จะนำตัวข้อมูลต่างๆไปดูซิว่ามันยังมีแกลบอะไรเรายังมีการดำเนินงานที่ยังไม่ครบถ้วนที่จะไปตอบสนองให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างเต็มความสามารถของภาครัฐเนี่ยได้อย่างไรรวมถึงในเรื่องงบประมาณต่างๆที่เราจัดสรรลงไปเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่าหรื หรือมันใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากมากน้อยเพียงใด
25: กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมุ่งหวังให้ระบบติดตามและประเมินผลดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการปรับตัวของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของประเทศและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริงเพื่อสร้างสังคมไทยที่มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: IP for all ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อทุกคน
5: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าใช้เทคโนโลยี GI Smart Trace ช่วยตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้า GI ทุเรียนนนป้องกันการสวมสิทธิ์สินค้าพรีเมียมเพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริโภคกรมทรัพย์สินทางปัญญาลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีติดตามการดำเนินโครงการ GI Smart Trace เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับสินค้า GI ที่กรมพัฒนาขึ้นซึ่งนำร่องใช้กับสินค้าทุเรียนนนเป็นรายแรกตั้งแต่ปี2568โดยระบบจะตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้อย่างแม่นยำช่วยยืนยันว่าสินค้าเป็นของดีมีคุณภาพเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์ตามที่ขึ้นทะเบียนไว้ค่ะปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนนน868รายได้รับอนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย131รายในจำนวนนี้มีผู้ผลิตที่เข้าร่วมโครงการ GI Smart Trace 46รายโดยกรมจะเดินหน้าสนับสนุนผู้ผลิตทุเรียนนนท์ให้ใช้งานระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและมั่นใจได้ว่าสินค้า GI นั้นมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริงค่ะ
4: กรมทรัพย์สินทางปัญญาสายด่วน1368
6: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาจัดเสวนาถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐสะท้อนปัญหาการคุกคามทางเพศในรัฐสภาพร้อมเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศมุ่งสร้างพื้นที่การทำงานที่ปลอดภัยติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: ข้อข่าวเล่าประเด็น
8: การคุกคามทางเพศในพื้นที่ทำงานเป็นปัญหาที่มีมาอย่างยาวนานและส่งผลกระทบรุนแรงในหลายมิติวุฒิสภาโดยคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานเสวนาเรื่องถอดบทเรียนการคุกคามทางเพศสู่แนวปฏิบัติและกลไกรัฐเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในบริบทรัฐสภาทั้งในมิติของรูปแบบขอบเขตตลอดจนผลกระทบต่อผู้เสียหายและความน่าเชื่อถือขององค์กรในงานเสวนานายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยผลการสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์การคุกคามทางเพศในรัฐสภาพบว่าผู้หญิงเป็นกลุ่มที่ประสบปัญหาการคุกคามทางเพศมากที่สุดรองลงมาคือผู้ชายและกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศสะท้อนให้เห็นว่าปัญหาดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้กับบุคคลทุกเพศและผู้กระทำไม่ได้จำกัดอยู่เพียงเพศใดเพศหนึ่งนอกจากนี้ยังพบว่าผู้ประสบเหตุจำนวนมากไม่ทราบช่องทางการร้องเรียนที่เหมาะสมและไม่เชื่อมั่นกลไกภายในองค์กรเนื่องจากบางกรณีมักสิ้นสุดลงด้วยกระบวนการไกล่เกลี่ยหรือขอให้ยุติเรื่องส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเลือกที่จะไม่ร้องเรียน
9: จากการที่ได้ข้อมูลนะครับใน Black Box มาเราคิดว่านิยามของคำว่าการคุกคามทางเพศเนี่ยตามพรบมันอาจจะยังแคบเกินไปเพราะมันมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศหลายอย่างที่ได้รับการรายงานเข้ามาแต่มันไม่ได้อยู่ใต้ร่มของพรบดังกล่าวเช่นคุณเป็นส.ส.ส.ว.คุณอาจจะชวนผู้ช่วยไปกินข้าวแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดมากินข้าวนะผมอาจจะตั้งให้เป็นเลขานุการของกรรมธิการนี้ถามว่าการกระทำอย่างนี้อยู่ภายใต้พรบคุกคามทางเพศมันเป็นการคุกคามไหมมันอาจจะไม่แต่ผมคิดว่าการที่เราเป็นผู้มีอำนาจสูงแล้วเราใช้อำนาจในทางที่ผิดเนี่ยมันก็ควรจะเป็นพฤติกรรมที่ต้องห้ามในสภาแหล่งนี้ด้วยนะครับ
8: ภายในงานยังได้มีการนำเสนอร่างข้อกำหนดสู่รัฐสภาที่ปลอดพฤติกรรมไม่เหมาะสมทางเพศเพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับสมาชิกรัฐสภาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และปราศจากการคุกคามทางเพศภายใต้หลักการสำคัญอาทิความเท่าเทียมและการให้เกียรติโดยปราศจากอคติทางเพศการเคารพหลักความยินยอมการไม่ใช้อำนาจเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศการคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้อื่นการประพฤติตนอย่างเหมาะสมในฐานะผู้แทนของประชาชนการเคารพความหลากหลายการไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและห้ามตอบโต้ข่มขู่ผู้ร้องเรียนหรือพยาน
9: คือวัฒนธรรมของประเทศไทยตอนนี้มีอะไรก็ฟ้องกลับนะครับถูกร้องอะไรหาช่องทางฟ้องกลับหาช่องทางทางกฎหมายปิดเพื่อปิดปากเขาผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลของเราก็ไม่ควรจะทนนะครับเราก็ควรจะพยายามให้ข้อกำหนดนี้ไว้เสริมพลังเยียวยาสนับสนุนแล้วก็คืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงครับ
8: การเสวนาครั้งนี้ถือเป็นจุดตั้งต้นสำคัญในการผลักดันให้รัฐสภาไทยก้าวสู่การเป็นพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยจากการคุกคามทางเพศอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหากสามารถขับเคลื่อนให้เกิดผลได้จริงไม่เพียงแต่จะเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของรัฐสภาแต่ยังสามารถเป็นต้นแบบการสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่นและสังคมในวงกว้างในระยะยาวชวิสาประทุมมา

าคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน YouTube แล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือหลอกศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยตรวจสอบข้อมูลจากธนาคารออมสินกระทรวงการคลังแล้วพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมจากกรณีมีผู้ปล่อยคลิปใน YouTube อ้างว่าธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อออนไลน์กู้ง่ายอนุมัติภายใน24ชั่วโมงนั้น

0: ไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
3: เรื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปริศราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะคะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้แล้วนะคะทีมงานช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสุวิทย์โสมนัสและคุณสายชนนีสังค่ะวันนี้นะคะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ดูแล Facebook Live นะโดยทีม New Media ค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหลังจากที่มีกระแสดราม่านะครับว่าในกรณีที่ใช้ชื่อของพ่อแม่เนี่ยไปลดหย่อนภาษีซึ่งพ่อแม่เนี่ยเคยใช้ถือบัตรคนจนอยู
2: ่
1: นะครับพอใช้สิทธิ์ตรงนี้ใช้ชื่อของคนที่ถือบัตรคนจนไปใช้ในการลดหย่อนภาษีอาจจะทำให้คนที่ถือบัตรคนจนเดิมหลุดออกจากสิทธ
2: ิ์
1: นะครับตรงนี้มันเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะบางทีเนี่ยคนที่ถูกใช้ชื่อที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยไม่ทราบนะฮะลูกขอไปโดยที่ไม่รับความยินยอมหรือบางทีขอไปแล้วเนี่ยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเอาไปแต่ชื่อแล้วตัวเองก็สบายตรงนี้ก็ไม่ถูกต้องนะฮะก็คือเหมือนไม่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาส่วนบิดามารดาแทนที่จะได้เงินจากรัฐเนี่ยในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน1ใน13ล้านคนก็ไม่ได
2: ้
1: นะครับก็ตรงนี้เองฮะก็เป็นประเด็นส่วนนึงที่มีการหยิบยกขึ้นมาแล้วถามดังๆไปยังรัฐบาลว่าถ้าเกิดในกรณีนี้จะต้องทำอย่างไรนะครับกระทรวงการคลังก็ออกมาบอกครับว่าก็จะมีปุ่มอุทธรปุ่มอุทธรจำได้ไหมครับสมัยโควิด19นะครับที่มีการแจกเงินสู้โควิดใครที่ไม่ได้ในกรณีที่เงินโควิดตอนนั้นเนี่ยก็จะมีปุ่มอุทธรให้คุณอุทธรแล้วรอไปประมาณสัก7วัน15วันนะครับคุณก็จะได้รับคำตอบนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวเดียวกันนะครับก็จะมีปุ่มเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยสามารถอุทธรณ์ได้หากถูกตัดสิทธิ์นะครับหลังจากประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมเป็นรายกรณีไปครับเรื่องของคนอยู่กับปลาครับพยายามทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับยกตัวอย่างเช่นการมีสปก.นะครับสปก.คือหนังสือรับรองการทำประโยชน์เกี่ยวกับการเกษตรนั่นเองนะครับก็คือที่ดินไม่ใช่เป็นของเราแต่ว่าเราสามารถใช้สิทธิในการที่จะครอบครองที่ดินนั้นในการทำการเกษตรได้แต่เอาไปขายไม่ได้นะครับทำเกษตรเท่านั้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ภาครัฐเนี่ยพยายามเดินหน้ากันมาโดยตลอดครับล่าสุดเนี่ย เขาก็มีแนวทางที่จะให้ประชาชนอยู่กับป่าอย่างสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงติดตามกันฮะเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคคุณปริศราครับมีอะไรบ้าง
2: คุ้มครองผู้บริโภคนะคะก็ยังมีกรณีที่ถ้าใครได้ติดตามข่าวนะคะก
1: ็
2: คือมีไรเดอร์ที่รับส่งลูกค้าเนี่ยไปทำร้ายนักท่องเที่ยวนะคะก็เกิดขึ้นที่ย่านอโศกนะคะก็เดี๋ยวก็ต้องไปติดตามกันดูว่าเหตุมันเกิดจากเรื่องอะไรก็คือสาเหตุหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าไรเดอร์ไม่พอใจเรื่องของลูกค้าเขากดที่จะเดินทางอ่ะนะคะแล้วก็ตัวค่าโดยสารเนี่ยปกติแอปพลิเคชันเนี่ยคือถูกกว่าแอปพลิเคชันอื่นเขาก็เลยรู้สึกว่ามันได้น้อยเกินไป
1: แล้วทำไมไปลงที่ลูกค้าครับ
2: นั่นน่ะสิมันก็เลยอาจจะต้องไปดูตรงนี้ว่า
1: หมายความว่าลูกค้า
2: เขาไม่ยอมไปส่งไง
1: กดเพื่อที่จะไปที่ใดที่หนึ่งด้วยราคาสมมุติ80บาทพอไปถึงที่จ่าย80บาทแล้วไม่ได้หรอหรือว่าเขาไปไม่ถึงที่
2: เขาไม่เหมือนเขาไม่ยอมไป
1: คือกระทบกระทั่งกันคุยกันไม่รู้เรื่องต่างชาติต่างภาษาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจน่าจะต่างชาติต่างภาษาพอคุยกันไม่รู้เรื่องก็ลงไม้ลงมือกันนะพอลงไม้ลงมือกันเนี่ยมันส่งผลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยเพราะไปทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเอาไปลงโซเชียลหรือว่ามันออกไปสู่สายตา ชาวต่างประเทศเนี่ยมันจะเกิดภาพลบในทันทีคือสมัยนี้เนี่ยทำนิดเดียวเนี่ยแต่ว่ามันขยายผลออกไปได้ไกลมากๆนะฮะอาจจะทำให้คนชาติที่เขาถูกทำร้ายเนี่ยไม่มาเที่ยวเมืองไทย มากมายพอสมควรดังนั้นรัฐบาลเนี่ยโดยสคบคือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องรีบแก้ไขรีบแอคชั่นออกมาทำบางสิ่งบางอย่างให้รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจกับเรื่องนี้และหาแนวทางป้องกันเรื่องเหล่านี้ในระยะยาวต่อไปนะฮะแล้วก็ยังจะมีเรื่องของสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้สมาคมนะฮะสมาคมนะฮะไม่ใช่สคบนะครับเขาก็ออกมาบอกว่า Facebook อ่ะเดี๋ยวนี้เหมือนเอาเปรียบโฆษณาเยอะนะฮะเยอะไม่ว่านะฮะมีโฆษณาหลอกลวง
2: ห
1: ล
2: อ
1: ก
2: ลวง
1: แล้วก็ใช่พอหลอกลวงปุ๊บเนี่ยคนเขาก็ถูกหลอกถูกหลอกเนี่ยแล้วเวลาจะเรียกค่าเสียหายเรียกกับใครเออแล้วทำไม Facebook ถึงไม่มีการป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพออนไลน
2: ์
1: หรือโฆษณาที่มันไม่ถูกต้องอ่ะที่มันไม่ถูกต้องหรือเป็นโฆษณาหลอกลวงอ่
2: ะ
1: ให้ไปลงทุนผมเคยจำได้เลยว่า Facebook เนี่ยเคยขึ้นอันนี้นานแล้วนะปีที่แล้วรูปขึ้นรูปคนดังคนหนึ่งคนดังคนหนึ่งแล้วบอกว่าลงทุนกับผมสิอะไรอย่างเงี้ยคุณวิกรคุณอะไรนะที่อมตะนครอ่ะคุณนั่นแหละวิกรมกรมดิษฐ
2: ์
1: ก็มีใช้รูปคุณวิกรมกรมดิษฐ์แล้วก็ไปหลอกลวงให้ลงทุนเนี่ยผมเคยเจอกับตัวเลยก็เห็นมาจาก Facebook เนี่ยแหละหรือเอารูปคนอื่นมาแล้วก็บอกว่าทำอย่างนั้นอย่างนี้ลงทุนกับอย่างนั้นอย่างนี้สิเอารูปคนดังมาก็เห็นอยู
2: ่
1: นะฮะเมื่อปีที่แล้วอันนี้ผมเห็นกับตาเลยคำถามคือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ย Facebook เนี่ยควรที่จะรับผิดชอบอย่างไรเขาก็มีการฟ้องนะฮะฟ้อง Facebook นะฮะคือเรื่องฟ้องหน่วยงานบริษัทต่างชาติเนี่ยทำยากเหมือนกันนะ
2: ฮะ
1: แต่ก็มีการทำแล้วโดยสมาคมคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาติดตามกันดูนะฮะแล้วก็วันนี้สคบชุดใหญ่นะฮะสคบชุดใหญ่นะฮะจะมีการประชุมเพราะบอกว่ามีเรื่องค้างพิจารณาประมาณ10เรื่องแต่เรื่องใหญ่คือเรื่องไฟไหม้รถยนต์ไฟฟ้า Volvo รุ่น EX30 นะฮะ Volvo รุ่น EX30นะฮะอันนี้ต้องบอกชื่อรุ่นก่อนนะเป็นรถยนต์ไฟฟ้าขณะที่ชาร์จไฟอยู่ที่บ้านนะฮะแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ใช่ไหมฮะเนี่ยแหละก็จะต้องดูว่าเฮ้ยมันฟ้องร้องได้มากแค่ไหนผู้บริโภคจะต้องได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคแก้รัฐธรรมนูญก็มีประเด็นอยู่เหมือนกันนะฮะมีพรรคนึงอ่ะถอนออกพอถอนออกแล้วมันจะกระทบกระทั่งกับอีกพรรคนึงไหมนะฮะก็คือภูมิใจไทยถอนภูมิใจไทยถอนก็ถามว่าเอาแล้วเพื่อไทยว่ายังไงเพื่อไทยก็มีคุณจุลพันธ
2: ์
1: คุณยศชนันท์นะฮะไปถามเรื่องนี้กับ2ท่านนะครับประกอบกับคุณทักษิณเนี่ยก็ได้รับการอภัยโทษมาแล้วคำถามคือตอนนี้ผู้นำจิตวิญญาณทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยเนี่ยยังคงเป็นคุณทักษิณหรือไม่นะหัวหน้าพรรคยังคงเป็นคุณจุลพันธ์ไหมนะฮะคุณจุลพันธ์พูดเนี่ยมีเสียงเด็ดขาดเหมือนคุณทักษิณพูดหรือเปล่าหรือจะเอาคุณยศชนันท์เนี่ยขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคแทนนะครับแทนคุณจุลพันธ์นะครับเรื่องนี้ก็สองท่านเนี่ยก็ตอบอย่างชัดเจนในเมื่อวานนี้นะครับเอาละไล่เรียงกันครับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับที่บอกว่ามีการใช้ชื่อของคุณพ่อคุณแม่มาลดหย่อนภาษีแล้วก็จะทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหลุดสิทธิ์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตรงนี้เองประชาชนก็ออกมาร้องเรียนแล้วก็บอกดังๆไปยังรัฐบาลบอกว่าไม่รู้ล่วงหน้าแล้วถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีบางกรณีที่ลูกเนี่ยเอาชื่อพ่อชื่อแม่ไปลดหย่อนแต่ไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ก็จะเดือดร้อนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกตัดสิทธิ์แถมเพราะลูกเนี่ยเอาชื่อเนี่ยไปลดหย่อนภาษีลูกได้แต่พ่อแม่เสียตรงนี้จะดูแลกันยังไงฮะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิฮะผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังหรือสสคฮะในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์คัดกรองผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะโดยเฉพาะกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งอาจส่งผลให้บิดามารดาถูกตัดสิทธิจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระบุว่าตามหลักเกณฑ์ภาษีฮะหากบุตรสามารถนำชื่อบิดามารดาไปลดหย่อนภาษีมันก็บอกได้แล้วครับว่าบุตรเนี่ย มีหน้าที่อุปการะเลี้ยงดูอันนี้เป็นตามกฎหมายอันนี้เรื่องจริงฮะกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าล่ะครับเออแล้วก็รายได้ก็ถึงเกณฑ์ถึงต้องเสียภาษีอันนี้เขามองแบบนี้1ลูกมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีถึงต้องเอาชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนและลูกก็คงเอาเงินตรงเนี้ยไปอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อันนี้คือเขามองแบบนี
2: ้
1: แต่ความจริงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทุกกรณีลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปดูแลพ่อแม่อย่างที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ก็ได
2: ้
1: หรืออย่างที่บางฝ่ายมองโลกในแง่ดีแบบนั้นก็ได้อันนี้ผมพูดเองนะครับแต่หากพบข้อเท็จจริงว่าบุตรไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาและบิดามารดาไม่ทราบว่าถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีรัฐบาลนะครับอันนี้ขีดเส้นนะฮะเปิดโอกาสให้ยื่นอุทธรณ์ภายหลังประกาศผลคัดกรองอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีกรณีไปครับสำหรับการเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิกระทรวงการคลังได้ปรับรูปแบบการพิจารณาจากเดิมอิงฐานครัวเรือนมาเป็นพิจารณารายบุคคลเพื่อให้ประชาชนที่มีความเดือดร้อนจริงสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นและลดปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากการต้องนำข้อมูลของสมาชิกในครอบครัวมาประกอบการพิจารณายืนยันครับจะเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบผู้ขอรับสิทธิ์เพื่อให้เม็ดเงินภาษีประชาชนใช้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างตรงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะตรวจสอบข้อมูลผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือมีสถานะเป็นกรรมการบริษัทเออเป็นกรรมการบริษัทเดี๋ยวนี้ไม่ยากนะครับบางทีมีคนขอชื่อเราไปเป็นกรรมการนะฮะคือสมัยก่อนเนี่ยผมจะบอกว่าชื่อเป็นผู้จัดการบริษัทกรรมการบริษัทเนี่ยโอ้โหดูเท่มากเลยพิมพ์นามบัตรแล้วส่งให้กดโอ้เป็นกรรมการบริษัทหารู้ไม่ว่าการเป็นกรรมการบริษัทเนี่ยเมื่อบริษัทมีหนี้มีสินหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดมีหนี้มีสินเนี่ยหุ้นส่วนผู้จัดการหรือว่ากรรมการบริษัทต้องรับผิดชอบนะครับเออการที่ใครจะเอาชื่อเราไปเป็นกรรมการบริษัทหรือหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจำกัดเนี่ยอันนี้อันตรายนะครับเออเขาขอเอาชื่อเราไปเนี่ยมันมาพร้อมหนี้สินนะฮะไม่ได้มาพร้อมทรัพย์สินนะครับอ
2: ัน
1: นี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามีใครหลายคนเนี่ยโดนนะครับเออไปเป็นกรรมการบริษัทหน่อยเออจ้างก็มีนะครับเออนอมินีก็มีนะฮะจ้างก็มีหรืออยากจะเท่เป็นกรรมการบริษัทนะฮะบริษัทมีหนี้มีสินที่รับผิดชอบนะครับตามหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฮะอันนี้ก็จะสะท้อนถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจนะฮะที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขผู้มีรายได้ส่วนแยกแยะยังไงฮะคนจนจริงกับคนที่แกล้งจนฮะเขาเรียกว่าจนทิพย
2: ์
1: หรือคนอยากจนเนี่ยก็ต้องคัดกรองนะฮะผู้ที่ดูแลผู้ที่ลำบากจริงๆโดยรัฐบาลจำเป็นต้องบริหารงบประมาณอย่างรอบคอบท่ามกลางพื้นที่การคลังที่มีอยู่อย่างจำกัดนะฮะมาดูไทยช่วยไทยพลัสที่บอกรัฐช่วยจ่าย60ประชาชนจ่าย40ฮะคุณวินิจก็บอกว่าจากมาตรการนี้ฮะลดค่าครองชีพประชาชนช่วงสินค้าราคาแพงจากสถานการณ์ตะวันออกกลางนะครับจะช่วยพยุงเศรษฐกิจชุมชนได้นะครับอันนี้ก็เป็นทางกระทรวงการคลังเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเพื่อให้มีความแม่นยำในการคัดกรองบุคคลเนี่ยก็จะบล็อกกลุ่มเปราะบางทิพย์นะฮะเปราะบางทิพย์นะฮะแล้วก็จะมีลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมก็คือปรับเกณฑ์จากฐานะครัวเรือนเป็นฐานะเป็นรายบุคคลนะครับพิจารณาเป็นรายบุคคลอุดช่องว่างในนโยบายเพราะว่าคนจนที่อาศัยในบ้านญาติหลังใหญ่ๆเนี่ยมักถูกตัดสิทธิ
2: ์
1: เพราะเอาเกณฑ์ครัวเรือนเนี่ยฮะคือเรารายได้น้อยแต่พี่น้องเรารายได้เยอะเราเลยไม่ได้สิทธิ์ต่อไปเนี่ยณรอบเนี้ยเขาเลยเอารายบุคคลเอาเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะได้รู้ว่าเออเป็นมาตรการเชิงรุกที่ได้รู้อ่ะตรงเนี้ยคนเนี้ยคือคนจนจริงเป็นรายบุคคลไปแต่การเปิดให้อุทธรณ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้นะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่การที่จะดูตรวจสอบว่าบุตรเลี้ยงดูอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาเนี่ยจริงหรือไม่เนี่ยดูยังไงฮะ
2: น
1: ั่
2: นน่ะสิ
1: พิสูจน์ได้ยากพิสูจน์ได้ยากถ้าบอกว่าเนี่ยผมไม่เลี้ยงดูบิดามารดาเลยเออให้พ่อผมเนี่ยไปเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเถิดผมใช้ชื่อลดหย่อนภาษีด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการถ้าผมพูดแบบนี้แล้วพ่อผมได้สิทธิ์อย่างนั้นหรือ หรือมันต้องแสดงหลักฐ
2: าน
1: เออหรือว่าต้องหรือกระทรวงการคลังจะต้องไปตรวจสอบเส้นเงินว่าเคยโอนเงินให้พ่อแม่สักเท่าไหร่แบบนั้นหรือเปล่านะฮะคือมันทำได้ยากในทางปฏิบัติในการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุตรอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดามากน้อยแค่ไหนถูกไหมฮะเออในทางปฏิบัติทำได้ยากและจะสร้างภาระให้กับผู้สูงอายุในต่างจังหวัดที่จะต้องเดินทางติดต่อกับหน่วยงานรัฐผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเข้าถึงระบบดิจิทัลเนี่ยไม่ถึงหรอกเออแล้วต้องเดินทางมาธนาคารเพื่อที่จะมายืนยันสิทธิ์อุทธรณ์ตรงนี้ก็สร้างภาระให้กับคนที่เขามีสิทธิ์เดิมอยู่แล้วด้วยนะครับตรงนี้รัฐจะต้องดูแลเป็นพิเศษอาจจะต้องตั้งโต๊ะ เอาไว้โดยเฉพาะเลยสำหรับธนาคารเป็นพื้นที่ one stop service หรือว่าเป็น fast track นะฮะศูนย์พิเศษเนี่ยเพื่อที่จะรับเรื่องอุทธรณ์แล้วก็มีการแจ้งผลอุทธรณ์อย่างรวดเร็วในช่องทางต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ค่ะไปดูเรื่องของการคืนสิทธิ์ทำกินนะคะแล้วก็รักษาผืนป่าค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็เมื่อวานนี้มีการออกมาแถลงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนาค่ะซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมแล้วก็การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยแล้วก็ที่ทำกินของพี่น้องประชาชนในที่ดินของรัฐนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะดำเนินการภายใต้กรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติค่ะโดยมีคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีและคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ดำเนินการกันมาอย่างต่อเนื่องเรื่องนี้เนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้ประชาชนอยู่อาศัยแล้วก็ทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งสิ่งที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วนะคะก็คือมีการจัดสรรที่ดินทำกินเนี่ยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็สำเร็จตามเป้าหมายรวมกว่า 12.5 ล้านไร่ตั้งแต่30มกราคมที่ผ่านมานะคะครอบคลุมทั้งหมด66จังหวัดจำนวน 19,576 หมู่บ้านนะคะซึ่งประชาชนได้ประโยชน์แล้วกว่า 1.2 ล้านรายค่ะโดยประชาชนนะคะที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยเขาจะมีเอกสารรับรองสิทธิ์ให้นะคะซึ่งจะเป็นรูปแบบดิจิทัลว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะคะจะสามารถประกอบการทำกินได้แล้วก็เข้าถึงบริการของภาครัฐได้รวมไปถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มั่นคงด้วยนอกจากนี้นะคะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็มีการเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของท่านนายกค่ะเสนอกรอบมาตรการการอยู่อาศัยแล้วก็ทำกินในพื้นที่ป่าที่ป่าไม้ถาวรนะคะต่อทางคณะรัฐมนตรีครอบคลุมกว่า 2.2 ล้านไร่นะคะคาดว่าน่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้นเนี่ยคืออีก2ล้านรายนะคะก็ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ซึ่งรัฐบาลนะคะก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่ทำกินอย่างต่อเนื่องภายใต้หลักการคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดนะคะให้ประชาชนเนี่ยมีความมั่นคงในชีวิตแล้วก็มีรายได้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นนะคะขณะเดียวกันก็ต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศควบคู่กันไปด้วยค่ะ
1: นะฮะคือหลักการเนี่ยอยากให้คนอยู่กับป่านะครับก็เลยมีเรื่องของสคบขออภัยสปกนะครับก็คือสิทธิที่จะทำประโยชน์เกี่ยวกับเกษตรกรรมนะฮะได้ใบนี้ไปแล้วเนี่ยก็ต้องทำเกษตรเนี่ยในพื้นที่ที่กำหนดเอาไว้นะครับทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับไปปลูกรีสอร์ทปลูกอะไรไม่ได้แต่ส่วนใหญ่ปัญหามันเกิดการที่เกษตรกรมีสปกแล้วแล้วนายทุนไปขอนี่เอาสปกมาสิฉันจ่ายให้เธอ 200,000 แล้วสปกนี้เดี๋ยวฉันจะไปปลูกรีสอร์ทให้คนเช่า
2: ะ
1: นะครับก็รับ 200,000 ไปแล้วก็เงียบหายไปสำหรับเจ้าของผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์สปกตรงนี้นะฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อมีมาตรการในการให้ที่ดินกับประชาชนนะครับอยู่กับป่าแล้วนะครับคนอยู่ได้ป่าอยู่รอดต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มข้นไม่ให้นายทุนเนี่ยเข้ามาสวมสิทธิ์ตรงนี้นะครับอันนี้มันเป็นปัญหาคลาสสิกเลยฮะที่มันเกิดขึ้นเป็นประจำให้สิทธิ์ไปแล้วเดี๋ยวกรุณาตรวจสอบด้วย
2: ะ
1: นะครับต้องมีหน่วยงานที่จะตรวจสอบและกำกับดูแลและใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดนะฮะไม่ใช่ว่าพื้นที่เขาพื้นที่อะไรเนี่ยกลายเป็นรีสอร์ทไปหมดถามหาโฉนดเอ๊มาจากไหนนะฮะบางทีก็มีโฉนดบินมาก็มี นะฮะอันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างดีนะฮะโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮ
2: ะ
1: ไปดูเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันบ้างนะครับหลังจากที่มีการเรียกแอปพลิเคชันเนี่ยในการใช้รถนะฮะแล้วก็มีคนขับเนี่ยไปทำร้ายนักท่องเที่ยวนะฮะล่าสุดฮะคุณสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีคนขับรถแอปพลิเคชันดังทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะฮะเหตุเกิดแถวอโศกกลางเมืองเลยนะครับทราบว่าแอปพลิเคชันนี้เป็นแอปพลิเคชันดังแล้วก็นิยมกันมากแต่ก็ไม่บอกชื่อเนาะราคาก็ต่ำกว่าหลายแพลตฟอร์มไอแอปอะไรเนาะสคบนะฮะเห็นว่าสิทธิ์ของผู้บริโภคเนี่ยมีการกดรับผู้โดยสารแล้วก็ต้องส่งให้ถึงที่สิครับจริงฮะแบบนี้ถือว่าละเมิดสิทธิผู้บริโภคซึ่งทางแอปพลิเคชันเนี่ยได้มาพบกับตัวแทนของสคบที่สน.ทองหล่อไกล่เกลี่ยกันแล้วแอปพลิเคชันเนี่ยแสดงความรับผิดชอบด้วยการจ่ายเงินเยียวยา 35,000 นะฮะแต่ยังมีคดีทำร้ายร่างกายนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปที่ศาลเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อเรื่องของการทำร้ายร่างกายนะครับ คุณสุภมาศบอกว่าสคบมีแนวคิดที่จะมาดูแลแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันออนไลน์ขายของส่งสินค้าเรียกรับผู้โดยสารโดยในวันนี้เนี่ยนะครับจะเรียกแอปพลิเคชันรายที่มีปัญหามาคุยกับมาคุยกันเจ้าเดียวก่อนแล้วก็ในวันที่12มิถุนายนศุกร์หน้าจะเรียกมาอีก13แอปทั่วไทยนะครับมาหารือในเรื่องของการจัดระเบียบนั่นแหละครับสร้างมาตรฐานจากกรณีที่คนขับรถทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นนะฮะเป็นชายอายุ23ปีไม่มีใบขับขี่สาธารณะฮะ อันนี้คือคนทำร้ายนะฮ
2: ะ
1: ไม่มีใบขับขี่อายุ23ปีคำถามคือว่าแล้วปล่อยมาขับได้ยังไงไม่มีการกำกับดูแลนะครับอาจจะต้องยอมรับฮะวุฒิภาวะอาจจะยังน้อยแต่ที่สำคัญไม่มีใบขับขี
2: ่
1: ก็แสดงว่าผิดกฎหมายนะฮะแสดงว่าไม่มีการคัดกรองอะไรใดๆเลยคุณสุภมาศก็บอกว่าจะต้องดูมาตรการของบริษัทตั้งแต่ทำสัญญาว่ามีความเป็นธรรมไหมแล้วก็13แอปพลิเคชันจะทิ้งผู้โดยสารโดยไม่ได้นะฮะถ้าไม่มีเหตุสุดวิสัยนะครับรวมถึงความเป็นธรรมของค่าโดยสารด้วยนะครับอันนี้ก็มีการจัดระเบียบชุดใหญ่นะฮะสำหรับแอปพลิเคชันตรงนี้แล้วก็วันนี้ก็จะมีการพิจารณาอีกเรื่องนึงฮะรถ Volvo นะฮะ
2: ค่ะ
1: โอ้ย500เคสเลยนะครับ
2: ค่ะ
1: ที่ประชุมเสร็จเตรียมฟ้องให้ผู้บริโภคทันทีไม่มีการไกล่เกลี่ยแล้วนะครับผู้บริโภคก็จะได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดซึ่งผู้เสียหายบางรายไม่ต้องการที่จะนำรถไปเปลี่ยนแบตเตอรี่แต่ต้องการคืนเงินนะฮะคือขับไปแล้วไม่ปลอดภัยคนก็ต้องการที่จะนำรถเนี่ยขอคืนเงินก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของการคุ้มครองผู้บริโภคเดี๋ยวนี้พัฒนาขึ้นเยอะสมัยก่อนรถเสียแล้วซ่อมแล้วมันไม่จบสักทีอ่ะซื้อมาใหม่ป้ายแดงอ่ะวิธีการที่จะได้รับเงินคืนอ่ะสมัยก่อนยากมากเลยนะครับติดต่อ00ก็ซ่อมอยู่ได้ซ่อมเป็นเดือนซ่อมเป็นปีวิถีทางสุดท้ายเอารถไปทุบอยู่หน้าสคบสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วทุบปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขามาเปลี่ยนรถใหม่ให้เลยครับคือมันต้องทำกันอย่างเงี้ยสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นนะฮะสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคฮะไปดู Facebook กันบ้างฮะมีการร้องเรียนเหมือนกันอันนี้ไปขอสภาผู้บริโภคฮะ
2: ค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณบุญยืนสิริธรรมประธานสภาผู้บริโภคค่ะก็ออกมาแถลงข่าวนะคะในหัวข้อว่าทำไมจะต้องฟ้อง Facebook นะคะโดยนางสาวบุญยืนเนี่ยคือเปิดเผยมาว่าตั้งแต่ปี67นะคะจนถึงมีนาปี69นี่แหละทางสภาผู้บริโภคเนี่ยได้รับร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสินค้าแล้วก็บริการแต่ว่าไม่ได้รับสินค้านะคะหรือว่าบางอย่างเนี่ยก็คือไม่ตรงปกนั่นแหละรวมกว่า 6,000 กว่าเรื่องนะคะแล้วก็ในจำนวนนี้เนี่ยกว่า 3,000 เรื่องเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์ม Facebook ค่ะทั้งหลอกขายสินค้าหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงเปิดเพจปลอมหลอกลวงประชาชนด้วยนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือไม่สามารถที่จะติดตามผู้กระทำผิดมารับผิดชอบได้นะคะแล้วก็คุณบุญยืนบอกว่ากลุ่มผู้เสียหายเนี่ย คือถ้าเข้าไปดูแล้วจริงๆเนี่ยมีทุกกลุ่มอาชีพเลยทุกระดับการศึกษาตั้งแต่อาจารย์หมอข้าราชการนะคะนักธุรกิจไปจนถึงประชาชนทั่วไปคือเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดจากการรู้ไม่เท่าทันเทคโนโลยีนะคะแต่ว่าเกิดจากความที่ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในแพลตฟอร์มนะคะว่า Facebook เนี่ยคือผู้ใช้งานในประเทศไทยมากกว่า51ล้านบัญชีนะคะก็เชื่อว่าโฆษณาที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มน่าจะมีการคัดกรองแล้วนะก็ไม่ทันตั้งตัวนะคะไม่ทันตั้งข้อสังเกตอะไรก็ทำให้มิจฉาชีพเนี่ยอาศัยความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มสร้างความเสียหายให้กับผู้บริโภคตรงนี้ซึ่งการฟ้องร้องครั้งนี้นะคะเป้าหมายก็คือเขาจะยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภคให้เทียบเท่ากับแพลตฟอร์มสากลนะคะก็มี เหตุผลหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่จะดำเนินคดีทั้งเรื่องของการที่ปล่อยให้มีโฆษณาหลอกลวงนะคะโฆษณาผิดกฎหมายจำนวนมาก ทั้งหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็อย่าง Facebook เนี่ยเขาจะมีระบบ Marketplace นะคะระบบเพจที่เหมือนจะเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าต่างๆก็มีคนที่เอาสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายนะคะอย่างพวกยาอาหารเสริมหรือว่าสินค้าที่ไม่ได้บริการรวมไปถึงคือหนักๆเลยเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาวุธด้วยนะคะที่ขายในแพลตฟอร์มนี้นะคะแล้วก็เรื่องของอัลกอริทึมต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มก็เอามาใช้นะคะเป็นเหมือนทำให้เหยื่อเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้นะคะคือมิจฉาชีพเขาก็จะใช้ระบบวิเคราะห์พฤติกรรม Facebook เนี่ยเขาจะมีระบบหลังบ้านที่ถ้าใครที่เป็นผู้ประกอบการนะคะจะสามารถเข้าไปดูได้แล้วก็บางคนเนี่ยถ้าเขาจะอยากจะยิงแอดนะเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคเขาก็จะใช้ตรงนี้แหละช่องว่างตรงนี้นะคะที่จะ หลอกลวงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงกลุ่มมากขึ้นนะคะซึ่งตรงนี้ Facebook ก็ได้ผลประโยชน์นะคะจากค่าโฆษณาด้วยนะแล้วก็เรื่องของระบบการยืนยันตัวตนที่อาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพเปิดช่องให้มีการใช้บัญชีปลอมสวมรอยต่างๆนะคะแล้วก็อาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายในการจดทะเบียนเพียงผู้เดียวในการให้บริการโซเชียลมีเดียทั้งที่มีธุรกรรมการค้าแล้วก็การโฆษณาเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็เรื่องของ Facebook เนี่ยที่เขาบอกว่า คือไม่มีระบบคุ้มครองผู้ซื
1: ้
2: อบางแพลตฟอร์มเนี่ยเวลาเราซื้อสินค้านะคะเขาจะมีกระเป๋าเงินกลางที่พอเราซื้อเนี่ยเขาจะโอนไปที่กระเป๋าเงินกลางก่อนสมมติเราได้รับสินค้าแล้วผู้ขายเนี่ยถึงจะได้เงินจากตัวแพลตฟอร์มเขาจะโอนเงินให้ทีหลังๆจากที่ลูกค้าได้ซื้อสินค้าไปแล้ว
1: ซื้อสินค้าได้รับสินค้าตรงปก มีความพึงพอใจในสินค้าผู้ขายถึงสามารถที่จะรับเงินได้
2: ใช่แต่ว่าแพลตฟอร์ม Facebook เนี่ยอาจจะยังไม่มีระบบตรงนี้ในการที่จะคุ้มครองผู้บริโภคได้นะคะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้สภาผู้บริโภคมีการเตรียมที่จะฟ้องนะคะทางแพลตฟอร์ม Facebook นะคะที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้บริโภค
1: คือบางทีเนี่ยมันเป็นการหลอกลงทุนแอบอ้างบุคคลหรือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเนี่ยในการเปิดเพจปลอมเพื่อหลอกลวงประชาชนนะฮะส่วนใหญ่ไม่สามารถติดตามผู้กระทำความผิดมารับผิดชอบได้ฮะคือเราต้องล้อมคอกตรงนี้ฮะให้ Facebook เนี่ยในฐานะเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยจะต้องมีมาตรการใดมาตรการหนึ่งในการป้องกันมิจฉาชีพไม่ใช่ว่าประชาชนเนี่ยต้องมาระวัดระวังกันเองทั้งที่ตนเองได้ประโยชน์จากกำไรต่างๆนะครับจากแพลตฟอร์มนี้ที่คนไทยเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่51ล้านคน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: 51ล้านคน
2: เกินครึ่งของประเทศนะ
1: 60กว่าล้านคนเนี่ยมี51ล้านคนนะเป็นเจ้าของบัญชีจะมีบัญชีบางคนอาจจะมีหลายบัญชีก็ได้
2: ใช
1: ่ๆเนี่ยมันก็ความเสียหายพอสมควร
2: ค่ะ
1: นะฮะถ้าถามถึงกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยในต่างประเทศกับประเทศไทยเนี่ยมันก็มีความของเขาเข้มงวดกว่า
2: ค่ะ
1: กฎหมายรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องในสินค้าเนี่ยภาษาอังกฤษเลมอนลอว์เลมอนที่แปลว่ามะนาวเลมอนลอว์นะฮะคุ้มครองผู้บริโภคนะฮะในการที่ต่างประเทศน่ะถ้าซื้อสินค้าเขาก็จะมีคืนเงินหรือลดราคาหากเป็นถ้าซื้อรถยนต์ซื้อรถใช้ไฟฟ้าแล้วซ่อมซ้ำซากอ่ะซ่อมไม่จบนะฮะซ่อมไม่จบนะฮะก็สามารถที่จะคืนเงินได้เลยนะครับสามารถนำไปซ่อมหลายครั้ง 2-3 ครั้งไปแล้วชิ้นส่วนหลักยังคงเสียหายซ่อมเวลานานเกินกำหนดกฎหมายของต่างประเทศถือว่าสินค้านี้ไม่ได้คุณภาพผู้บริโภคมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการซ่อมได้เลยภาระการพิสูจน์อยู่ที่ผู้ขายผู้ขายหรือผู้ผลิตจะต้องรับผิดชอบพิสูจน์ว่าความบกพร่องนี้ไม่ได้เกิดจากการใช้งานไม่ได้เกิดจากการใช้งานผิดประเภทของผู้บริโภคนะฮะอันนี้เป็นที่ต่างประเทศคำถามประเทศไทยมีหรือยังฮะประเทศไทยมีมีแต่ไม่สมบูรณ์ก
2: ็
1: คือซื้อสินค้าไม่เป็นไปตามคำพรรณนานะฮะในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และล่าสุดเนี่ยมันมีร่างกฎหมายที่ยังอยู่ในสภาเรียกว่าร่างพรบความรับผิดเพื่อความชำรุดบกพร่องของสินค้านะครับอยู่ระหว่างการผลักดันและพิจารณาของหน่วยงานภาครัฐและสภาผู้บริโภคเพื่อให้เกิดการครอบคลุมสินค้าประเภทรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส
2: ์
1: นะครับว่าซ่อมซ้ำซากซ่อมไม่จบเนี่ยคุณต้องคืนเงินนะนะฮะรถยนต์เนี่ยเป็นเยอะรถไม่ได้เป็นเยอะขออภัยคือเป็นปุ๊บเนี่ย
2: เห็นกรณีนี้บ่อย
1: ศูนย์ก็จะบอกว่าซ่อมสี่ซ่อมสี
2: ่
1: แล้วพอเอารถไปซ่อมเนี่ยเราก็ไม่มีรถใช
2: ้
1: ซ่อมไม่จบซ่อมขับไปดับขับไปดับเนี่ยใครก็ไม่อยากใช
2: ้
1: ตรงเนี้ยถ้ามีกฎหมายอันนี้มาผลักดันใช้เนี่ยก็จะทำให้ช่องว่างตัวนี้มันหายไปนะครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนนะ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: ด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีที่ทรงตั้งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกิจ ของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงบำบัดทุกบำรุงสุขทำให้เหล่าประสบกรณิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุขเสมอมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบวันที่3มิถุนายน2569จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและร่วมเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลนี้
5: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องราชวิถี Run for Life ครั้งที่2วิ่งต่อลมหายใจส่งต่อการให้เพื่อทุกชีวิตนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายแพทย์ไพโรจน์เครือกาญจนารองผู้อำนวยการด้านการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วละครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณปริชาครับ
2: ค่ะคุณหมอคะสำหรับงานวิ่งราชวิถี Run for Life Emergency for All ครั้งที่2นี้มีที่มาที่ไปในการจัดงานอย่างไรบ้างคะ
6: อ๋อครับก็คือตั้งใจจากว่าทางโรงพยาบาลราชวิถีเรานะครับได้รับงบประมาณนะครับในการก่อสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินในที่เป็นอาคารทั้งหมดประมาณ 42,000 ตารางเมตรนะครับแต่เนื่องจากว่างบประมาณที่เราได้มานั้นเนี่ยเราจะสามารถเปิดตึกได้เพียงไม่กี่ชั้นนะครับก็เลยทำให้เราจะเป็นต้องในแง่ของการระดมทุนนะครับในการที่จะดำเนินการเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ตึกสามารถใช้งานในการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทุกรูปแบบอย่างครบวงจรนะครับ
2: ค่ะ
6: ก็เลยเป็นที่มาว่าเราต้องจัดกิจกรรมหลายอย่างนะครับรวมถึงในเรื่องของงานวิ่งนะครับก็เราก็คิดว่าในเมื่อเราเกี่ยวพันกับในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับเราก็อยากจะชวนทุกท่านนะครับมาร่วมกิจกรรมในการที่มาออกกำลังกายเดินหรือวิ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับดูแลท่านไม่ให้มีโรคเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคฉุกเฉินเท่าที่ป้องกันได้ครับ
1: ค่ะปัจจุบันศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างครับ
6: คือผมคิดว่าในเรื่องนี้นะครับก็ในทั้งประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินมาขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลมีห้องฉุกเฉินอยู่ในทุกๆเรียกว่าทุกๆโรงพยาบาลนะครับ
1: ครับ
6: ทั้งประเทศก็ของกระทรวงสาธารณสุขก็มีเป็นพันกว่าโรงพยาบาลนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่ผมก็ยอมรับว่าในวันนี้เรายังแก้ปัญหาในเรื่องของการที่จะทำอย่างไรให้คนจะช่วยป้องกันโรคนะครับให้ดีมากกว่าที่จะมารักษานะครับยังทำไม่ได้ดีนักนะครับเพราะนั้นเนี่ยศักยภาพในการรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับก็ทุกที่ก็พยายามพัฒนานะครับโดยเฉพาะโรงพยาบาลและวิถีเราก็พยายามพัฒนานะครับในแต่ละปีเนี่ยเราก็จะมีผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับมาใช้บริการเนี่ยก็หลักหลายหมื่นกับ6-7 หมื่นคนนะครับต่อปีนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่า6-7 หมื่นคนที่เข้ามานะครับก็เรียกได้ว่าประมาณสัก 30-40% คือคนไข้หนักนะครับคือคนไข้หนักนี่หมายความว่าถ้าเขาไม่ได้รับการรักษาอย่างรีบด่วนนะครับก็จะมีผลในการเรื่องของการเสียชีวิตหรือในเรื่องของการที่จะเป็นพิการอะไรได้ง่ายนะครับ
1: ครับตอนนี้เราจัดงานวิ่งเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับเพื่อที่จะมาพัฒนาอาคารหลังนี้นะครับเรื่องของการสร้างหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยมากน้อยแค่ไหนครับ
6: อ๋อแน่นอนเลยครับเพราะว่าอันนี้คือวัตถุประสงค์ของเราที่เราดําเนินการในการทําครั้งนี้นะครับว่าเราเนี่ยนะครับอยากจะให้เรามีสามารถที่จะรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินทุกรูปแบบนะครับ อย่างที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวิกฤตนะครับได้อย่างครบวงจรนะครับแล้วก็อย่างบูรณาการนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของในเรื่องของที่ทางผมกำลังว่าในโรงพยาบาลเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นโรงพยาบาลระดับสตรีภูมินะครับที่จะต้องมีการรักษาผู้ป่วยได้ทุกรูปแบบนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือคำว่าผู้ป่วยวิกฤตก็คือผู้ป่วยที่เรียกได้ว่าถ้าภายใน4นาทีหรือ30นาทีนะครับไม่ได้รับการรักษาอย่างท่วงทีนะครับก็จะมีส่งผลต่อผลลัพธ์ของผลการรักษาก็คือผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตเช่นกรณีผู้ป่วยที่หยุดหายใจนะครับถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับถ้าขาดออกซิเจน4นาทีสมองก็เป็นกลายเป็นสมองตายนะครับก็จะกลายเป็นลักษณะของผู้ที่เป็นเจ้าหญิงหรือเจ้าชายนิทราถ้าขาดออกซิเจน8นาทีก็คือเสียชีวิตเลยนะครับ
1: ครับ
2: คุณหมอคะขอย้อนกลับไปครั้งที่1หน่อยค่ะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็อะไรคือแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่ปีนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วค่ะ
6: ครับก็เราจัดในปีที่แล้วนะครับตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับก็เรียกได้ว่ามีผู้มาสมัครทั้งหมดนะครับร่วม 7,000 คนนะครับที่มาสมัครวิ่งเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นกิจกรรมที่เราจัดอยู่รอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับแล้วก็จะมีการวิ่งอยู่3ระยะก็คือ 1.5 กิโล5กิโลแล้วก็10กิโลเมตรนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีการวิ่งรอบอนุสาวรีย์ชัยนะครับโดยมีการประสานงานร่วมกับตำรวจต่างๆนะครับเพราะเราจะวิ่งอ้อมอนุสาวรีย์ชัยในทุกระยะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีการวิ่งไปตามเส้นทางต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็คือวิ่งอ้อมไปจนถึงวังสวนจิตรดาแล้วก็เลี้ยวกลับมานะครับแล้วก็วิ่งย้อนกลับคืนมาอีกเส้นทางนึงนะครับเพื่อกลับเข้ามาสู่จุดปลายทางนะครับจุดฟินิชที่ตรงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยนะครับโดยที่เราจะคืนผิวถนนนะครับให้กับการจราจรปกติตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับ
1: ครับ
6: เพราะนั้นเนี่ยก็เราก็เข้าใจว่าในเส้นทางในตอนเช้าแต่เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีกระทบต่อผู้ใช้บริการทางถนนอยู่เป็นจำนวนไม่มากนักนะครับเราก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแล้วเราก็จะวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราได้ทำเมื่อปีที่แล้วนะครับเราก็ได้นำเอาข้อต่างๆนะครับเข้ามาดูนะครับซึ่งก็ได้รับการชมมากมายนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นความที่เราเองนั้นเนี่ยเราจะต้องเอามาปรับปรุงต่อนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของการจัดครั้งที่2เพราะว่าครั้งแรกเราก็วางแผนไว้ว่าเราจะเป็นกรีนรันนิ่งนะครับที่เราอยากจะให้มีนักวิ่งมาเป็นกรีนรันเนอร์ด้วยกันเพื่อที่ทำให้งานวิ่งของเราเนี่ยเป็นงานวิ่งที่รักโลกนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้เป็นต้นแบบในการที่จะจัดการวิ่งต่างๆของประเทศไทยต่อไปนั้นเนี่ยให้มีความรักโลกมากขึ้นนะ
1: ครับงานวิ่งในครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่2แล้วนะครับมีความพิเศษอย่างไรเสื้อวิ่งเหรียญรางวัลมีเอกลักษณ์อะไรเป็นพิเศษไหมฮะมีอะไรซ่อนอยู่ในเหรียญในเสื้ออะไรพวกนี้ไหมฮะ
6: ใช่ครับก็จากที่เราได้เรียนไว้ว่าสิ่งที่ยังทำไม่ได้ดีในครั้งที่แล้วนะครับเราก็จะเอามาปรับปรุงนะครับในการจัดครั้งที่2ครั้งนี้นะครับเช่นในเรื่องของเสื้อนะครับเราเองนั้นเนี่ยก็ทำเสื้อขึ้นมานะครับโดยที่เสื้อครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นเสื้อที่เรียกว่าเป็น biodegradable ก็คือเสื้อตัวนี้นะครับจะรักโลกโดยการที่เวลาที่เราเนี่ยนะครับเป็นเสื้อที่เป็นจากโพลีอะไรต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมครับเวลาลงไปในถ้าเสื้อหมดสภาพแล้วถูกทิ้งไปอยู่ในสภาพแวดล้อมทั่วไปนะครับก็กลายเป็นว่าเสื้อเนี่ยก็จะไม่ละลายหรือจะใช้เวลาหลายร้อยปีกว่าจะละลายไปได้นะครับแต่เสื้อของเราเป็นผ้ารุ่นใหม่นะครับที่จะมีลักษณะที่ย่อยสลายได้โดยธรรมชาติถ้าฝังลงดินนะครับหรืออยู่ในตะกอนน้ำเสียหรือมีหลุมของกบฝังหรือแม้กระทั่งลงไปในทะเลนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก 2-3 ปีก็จะละลายออกไปหมดนะครับไม่มีเหลือในส่วนด้านนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผ้าที่เราใช้เนี่ยนะครับก็จะเป็นผ้าที่ซับเหงื่อแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะครับมีความนุ่มมีความฟูไม่ติดตัวเบาสบายยับยากนะครับอันนี้คือเสื้อที่เราทำนะครับรวมถึงในเรื่องของการใช้ในเรื่องของตัวติดบิ๊บนะครับเราก็จะใช้เป็นอีโคบิ๊บที่เรียกได้ว่าทำมาจากขยะในทะเลนะครับเป็นพลาสติกนะครับเพราะนั้นเอามาใช้ซ้ำได้ก็หวังว่าหลังจากที่ท่านได้รับไปจากทุกท่านที่มาสมัครงานวิ่งกับเรานะครับเราจะแจกอีโคบิ๊บให้ทุกท่านไปใช้ในการปิดบิ๊บทั้งหมดนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถใช้ซ้ำได้นะครับแทนที่การใช้เข็มกลัดที่เป็นโลหะนะครับถ้าท่านใช้แล้วท่านทิ้งไปนะครับก็จะเป็นปัญหาตรงที่ว่าทำใ ในสิ่งแวดล้อมเราเนี่ยมีการใช้โลหะอะไรแล้วก็ไม่ย่อยสลายนะครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งรวมถึงการที่เราจะวางระบบต่อเติมจากปีที่แล้วนะครับว่าเราจะบอกว่าเราจะไม่แจกแก้วน้ำนะครับที่ท่านดื่มครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งเป็นขยะส่งไปนะครับเราก็จะดำเนินการในการมอบเป็นขวดน้ำเหมือนเดิมนะครับให้ท่านนำไปแล้วก็ยกไปเวลาที่ท่านดื่มนะครับหลักตามรายทางเนี่ยเราก็จะมีถังขยะที่วางไว้เพื่อที่เราจะได้นำขวดที่ท่านดื่มเสร็จแล้วนะครับท่านทิ้งลงไปแล้วเนี่ยเราจะมีคนไปเก็บในการที่จะนำขวดพลาสติกนะครับเพทบอทเทิลเนี่ยนะครับนำไปใช้เป็นรียูสนะครับแล้วก็ไปรีไซเคิลนะครับในกระบวนการต่อไปนะครับรวมถึงในเรื่องของเหรียญนะครับเนื่องจากปีนี้นะครับเป็นปีที่ครบรอบ75ปีนะครับของการเปิดโรงพยาบาลราชวิถีนะครับซึ่งจากเดิมเราเคยชื่อโรงพยาบาลหญิงนะครับแล้วเราเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลราชวิถีในปี2519นะครับเพราะนั้นเราก็จะถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีของโรงพยาบาลราชวิถีเราก็จะมีด้านหนึ่งเป็นรูปเหรียญ75ปีนะครับแล้วก็จะเราก็จะทำเหรียญของปีนี้นะครับให้มีความสวยงามมากขึ้นมีความหนามีความเห็นเป็น3มิตินะครับเพราะภาพด้านหลังก็จะเป็นรูปอาคารของอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินนะครับที่อยู่ติดกับอนุสาวรีย์ชัยเพราะนั้นก็จะมีรูปของอนุสาวรีย์ชัยร่วมกับในเรื่องของที่อาคารฉุกเฉินอยู่ในภาพนะครับตั้งเหรียญด้านหลังครับ
2: ค่ะก็เป็นความพิเศษนะคะสำหรับปีนี้คุณหมอคะย้ำหน่อยค่ะงานนี้ครั้งที่2แล้วจัดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงคะ
6: ครับเราจะจัดวันที่22พฤศจิกายนนะครับก็เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จัดที่บริเวณที่เดิมก็คือที่บริเวณของอนุสาวรีย์ชัยนะครับส่วนระยะทางที่วิ่งเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ว่าทุกท่านที่มาสมัครนะครับจะเดินหรือวิ่งในระยะเวลาที่ 1.5 หรือ5กิโลนะครับหรือ10กิโลนะครับตามแต่ละท่านที่พร้อมได้นะครับในตรงส่วนด้านนี้ครับ
2: ค่ะแล้วถ้าสนใจนะคะคุณหมอสามารถสมัครไปได้จนถึงเมื่อไหร่แล้วก็มีจำนวนจำกัดไหมคะเราสมัครได้ช่องทางไหนบ้าง
6: ก็คือเรื่องเสื้อเนี่ยนะครับเราทำเสื้อไว้นะครับก็จำนวนครั้งนี้ปีนี้เนี่ยเราทำไว้เสื้อถึง 20,000 ตัวนะครับที่ท่านสามารถสมัครได้ส่วนกรณีที่ท่านเองนั้นเนี่ยนะครับจะสมัครเนี่ยนะครับก็จะมี2ช่องทางก็คือมาสมัครที่โรงพยาบาลราชวิถีเราจะเปิดในเรื่องของการรับสมัครแล้วก็รับเสื้อไปได้เลยนะครับก็ที่บริเวณหน้าอาคารสิรินธรตึกสิรินธรด้านหน้านะครับก็จะมีการเปิดในทุกวันเวลาราชการนะครับ
2: okay.
6: ก็คือตั้งแต่ช่วง 9:00 นเช้าถึง 3:00 นเย็นนะครับก็ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่เปิดราชการส่วนถ้าท่านสมัครออนไลน์นะครับท่านก็สมัครได้ที่www.regis.run นะครับหรือว่าท่านจะสามารถไปดูที่เว็บเป็นแฟนเพจราชวิถี Run for Life ได้ครับนะครับในตรงส่วนด้านนี้ก็จะมีในเรื่องของการสมัครผ่านในระบบออนไลน์ครับ
1: ครับถ้าท่านใดไม่สะดวกไปร่วมวิ่งแต่อยากทำบุญในครั้งนี้จะสามารถสนับสนุนและบริจาคผ่านช่องทางไหนได้บ้างครับคุณหมอครับ
6: อ๋อครับต้องขอบคุณมากครับก็ท่านสามารถที่จะบริจาคนะครับผ่านไปที่มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับโดยที่ในหน้าเว็บของมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดนะครับรวมถึงหรือถ้าท่านจะสะดวกที่ท่านจะในแง่ของเลขบัญชีนะครับท่านก็สามารถสมัครในเรื่องของการร่วมทำบุญได้นะครับที่เลขบัญชีของธนาคารกสิกรไทยนะครับของโรงพยาบาลราชวิถีนะครับคือเลขบัญชีเนี่ยจะอยู่ที่หมายเลขเนี่ยนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่ง
1: ครับครับครับอันนี้ก็คือตัวเลขบัญชี
6: ก็จะเป็นเลขบัญชีของพี่มูลนิธินะครับ
2: ว
6: ่าเป็นเลขบัญชีของกสิกรไทยนะครับก็จะเป็นเลข029-2-60574-9นะครับจะเป็นบัญชีชื่อมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีธนาคารกสิกรไทยนะครับ029-2-60574-9นะครับหรือซึ่งถ้าท่านสามารถจะบริจาคผ่านอีโดเนชั่นก็ได้นะครับก็จะหรือไม่ก็ส่งข้อมูลหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทยนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งมาที่ไลน์ของสมาชิกของสมาชิกมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็เป็นส่งไปที่ไลน์ ID นะครับ @RAJFD นะครับR ก็คือ RAJ ก็คือราชวิถีนะครับตัวย่อ แล้วก็ SD ก็ Foundation นะครับ R รัสเซียนะครับแล้วก็ A อเมริกา J Japan F ฟินแลนด์แล้วก็ D นะครับนะครับในตรงส่วนด้านนี้ D Dream นะครับก็จะเป็นในลักษณะของการที่ท่านส่งข้อมูลมานะครับพร้อมกับเลขบัตรประชาชนพร้อมหลักฐานก็ทางมูลนิธิจะดำเนินการในเรื่องของการทำรถยนต์สองเท่าให้กับทุกท่านที่บริจาคเข้ามาครับ
2: ค่ะคุณหมอคะสุดท้ายค่ะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังไหมคะให้ออกมาร่วมกันสร้างพลังการร่วมมือครั้งนี้ค่ะ
6: ครับก็ผมคิดว่าข้อแรกที่สำคัญที่สุดนะครับก็คืออยากจะขอให้ทุกๆท่านเนี่ยนะครับช่วยกันรักษาสุขภาพออกกำลังกายทานอาหารที่มีคุณภาพนะครับมีสุขภาพดีนะครับแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดการในเรื่องของความเครียดนะครับผมคิดว่าอันนั้นก็พยายามดูแลว่าความเครียดไม่ให้มันมากเกินไปนะครับพักผ่อนให้ได้เพราะนั้นเนี่ยถ้าท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับก็ในการที่ออกมาเดินหรือมาวิ่งหรือออกกำลังกายต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีอายุยืนที่ดีขึ้นนะครับส่วนการที่ออกมาร่วมทำบุญนะครับก็ท่านจะทำบุญสะดวกทำบุญร่วมกับโรงพยาบาลราชวิถีก็ขอเชิญชวนมาร่วมกับในเรื่องของการเดินวิ่งนะครับครั้งนี้หรืออาจจะทำบุญผ่านช่องทางที่เพื่อผมได้เรียนไปทราบเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คืออยากจะขอฝากให้ท่านทุกท่านนะครับมีสุขภาพที่ดีไม่เจ็บป่วยฉุกเฉินด้วยสาเหตุที่ป้องกันได้ครับและมีอะไรที่คิดว่าโรงพยาบาลราชวิถีสามารถที่จะให้การช่วยเหลือหรือการดูแลได้นะครับก็ขอให้ติดต่อเข้ามาที่โรงพยาบาลราชวิถีได้ครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณค่ะ
6: นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับ
6: ขอบคุณมากครับคุณสมพลครับคุณปริศราครับ
1: ครับ
6: ขอบคุณมากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คืองานราชวิถี Run for Life ครั้งที่2นะครับที่จะได้นำเงินนะครับจากการบริจาคจากการวิ่งเหล่านี้นะครับไปสร้างอาคารแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับมาเพิ่มโอกาสในทางให้ผู้ป่วยเนี่ยได้รอดชีวิตมากขึ้นนะครับถือว่าเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับราชวิถี Run for Life ครั้งที่2ครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไปดูเรื่องของประเด็นอื่นๆกันบ้างนะครับประเด็นจะบอกทางการเมืองก็ไม่ใช่ประเด็นทางสังคมก็ไม่เชิงนะฮะอดีตส.ส.พรรคประชาชนชาเชิงเซาฮะคุณจิรัตน์ทองสุวรรณได้โพสต์ข้อความถึงกรณีโฆษกรัฐบาลและโฆษกกองทัพเกี่ยวอะไรกันฮะโฆษกรัฐบาลกับโฆษกกองทัพคือเขาบอกว่าโฆษกรัฐบาลตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด4 ท่านสี่ท่านส่วนโฆษกกองทัพมี62 ท่าน
2: โอ้
1: 62ท่านเขาก็เลยถามว่ารบกวนใครก็ได้ใน62ท่านช่วยออกมาทำหน้าที่โฆษกชี้แจงเหตุผลหน่อยครับว่าทำไมกองทัพไทยจึงเป็นองค์กรที่มีโฆษกมากที่สุดในโลกในขณะที่โฆษกรัฐบาลทำหน้าที่ชี้แจงผลการประชุมครม.ทุกสัปดาห์มีโฆษกแค่4คนแล้วโฆษกกองทัพที่มีอย่างน้อย62คนทำหน้าที่อะไรนะครับพอเขาดูจากแอดเนี่ยที่เป็นอินโฟภาพประกอบมาเผยแพร่เนี่ยเขาบอกว่ากองทัพเรือน่าจะอู้ฟู่ที่สุด
2: อ
1: ย่างกับโปสเตอร์ฮะกองทัพอากาศน่าจะมีเรื่องชี้แจงมากที่สุดเพราะมีโฆษกทั้งหมด26ท่านอันนี้นะก็เป็นข้อสังเกตนะครับบอกว่าเอ๊ะทำไมโฆษกกองทัพมี62คนนะฮะคือกองทัพเนี่ยมี3เหล่าบกเรืออากาศนะฮะแล้วก็จะมีกองบัญชาการกองทัพไทยที่ตั้งอยู่ส่วนกลางใช่ไหมฮะเขาก็เลยมองว่าโอ้62คนนี่มันเยอะไปแต่ผมลองไปดูแล้วไอ้ที่เขากล่าวอ้างมาบอกว่าไอ้มันมีแอดโฆษณาบอกกองทัพมีโฆษกเยอะอะไรกันขนาดนี้คือถ้าไปดูจริงๆเนี่ยเขาเขียนว่าทีมโฆษกนะครับ
2: ม
1: ีคำว่าทีมโฆษกกล่าวคือเนี่ยคนทุกคนที่รายล้อมอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นโฆษกแต่เป็นทีมโฆษกคือทีมโฆษกมี 10-20 คนเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีหน้าที่ทำประเด็นอีกคนนึงก็ทำหน้าที่ในทางอื่น
2: ๆ
1: นะฮะแล้วก็จะมีโฆษกสัก 1-2 คนเนี่ยเป็นผู้แถลงจากข้อมูลที่ทีมโฆษกเนี่ยได้จัดทำมานะฮะเขาใช้คำว่าทีมโฆษกนะฮะอันนี้ก็ผมไม่ได้ชี้แจงแทนของทัพนะแต่ว่าพอดีผมไปเห็นไอ้ตัวแอดโฆษณานี้แล้วนะฮะบอกว่าเนี่ยคือทีมโฆษกกองทัพเรือนี่คือทีมโฆษกอะไรเนี่ยคือเราต้องดูว่ามีคำว่าทีมอยู่ข้างหน้าไม่ใช่ว่าทุกคนที่เรียงร้อมรายรอบ10กว่าคนเนี่ยคือโฆษกหมดก็เขียนว่าท ีมโฆษกกระทรวงกลาโหมทีมโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเห็นมามี10กว่าคนเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจนะฮะอันนี้ก็นั่นแหละให้ข่าวกันนะครับเรื่องกกต.เลขาแสวงม
2: ี
1: ข่าวว่าจะถูกประเมินให้พ้นเก้าอี้เลขาม ีข่าวหรือแพร่สะพัดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าเลขาแสวงบุญมีเนี่ยนะฮะเลขากกต.ส.จะหลุดเก้าอี้เพราะกกต.ชุดคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยที่ปัจจุบันพ้นตำแหน่งไปแล้วนะครับจากประธานกกต.เป็นผู้ประเมินการทำงานของคุณแสวงในรอบปี68พบว่าไม่ผ่านเกณฑ์ 60% นะฮะแต่ยังต้องรอเสียงชี้ขาดจากคุณถิติเชษฐ์นุชนาถกกต.ก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมพิจารณาในช่วงกลางเดือนม
2: ิ
1: ถุนายนนี้ว่าจะมีมติยกเลิกสัญญาหรือไม
2: ่
1: แหล่งข่าวของกกต.ไม่รู้ใครนะฮะแหล่งข่าวจากกกต.ก็เปิดเผยนะครับว่าการประเมินในครั้งนี้กกต.เก่าที่พ้นจากตำแหน่งร่วมประเมินด้วยเนี่ยก็คือคุณอิทธิพรบุญประคองคุณสันทัศน์สิรินันท์ไพบูลย์คุณเลิศวิโรจน์โกวัฒนะคุณประกรณ์มหานพเนี่ยมีข้อโต้แย้งเหมือนกันบอกว่ามีอำนาจในการประเมินไหมเพราะพ้นตำแหน่งไปแล้วนี่มาประเมินภายหลังพ้นจากตำแหน่งมานานแล้วทำได้หรือขัดต่อข้อกฎหมายหรือไม่นะครับก็เดี๋ยวจะต้องมาดูตรงนี้นะครับว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับแล้วก็มีการประชุมใหญ่ของกกต.เนี่ยแหละครับเพื่อที่จะพิจารณาการบริหารงานของสำนักงานอาจจะเป็นประเด็นเรื่องของการประเมินผลงานเลขากกต.ขึ้นมาพิจารณาว่าต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งในส่วนนี้คาดว่าจะมีการประชุมลับกันต่อไปครับ
2: ค่ะไปติดตามเรื่องของกรณีนะคะที่ทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมีการถอนชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อ

0: ของรัฐสภานะคะซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเรื่องนี้คุณจุลพันธ์บอกว่าไม่ได้กระทบนะคะต่อเรื่องของความสัมพันธ์ของทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็ภูมิใจไทยค่ะ ก็คือไม่ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใดนะคะแต่พอเกิดเหตุแล้วเนี่ยสิ่งที่จะทำไปต่อจากนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวจะต้องมีการหารือกันกับทางพรรคภูมิใจไทยนะคะถึงเหตุผลแล้วก็ความจำเป็นซึ่งน่าจะเป็นเรื่องของข้อกังวลทางด้านกฎหมายที่อาจจะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงนะคะรวมไปถึงแนวทางที่ทางพรรคเพื่อไทยจะสามารถที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขร่างกฎหมายในส่วนดังกล่าวได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยท่านบอกว่าก็รู้ล่วงหน้านะว่าเหตุการณ์เนี่ยจะเกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าทางท่านนายกนะคะดิฉันชวิรกูลแล้วก็คุณพระดอนปริศนานันทกุลนะคะแจ้งให้ทราบนะคะในที่ประชุมพรรคก็คาดว่าจะมีแนวโน้มมติพรรคออกมาในลักษณะนี้นะคะก็เดี๋ยวทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะมีการ ประชุมหารือร่วมกันนะคะคาดว่าน่าจะภายในสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นการทบทวนหรือว่าหารือกันนะคะว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีข้อห่วงใยทางกฎหมายอย่างไรบ้างก็เพื่อที่จะตกผลึกว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนั่นเองค
1: ่
0: ะ
1: หลักๆน่าจะเป็นสัดส่วนเนี่ยของสสร.ผู้ที่จะมากำหนดนะฮะผู้ที่ยกร่างรัฐธรรมนูญนะฮะคนร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองนั่นแหละว่าจะมีใครมีสัดส่วนเท่าไหร่มาจากเลือกตั้งเท่าไหร่แต่งตั้งสักเท่าไหร่กลุ่มอาชีพอะไรยังไงนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อไปน่าจะยาวๆร่างรัฐธรรมนูญผมว่าปี2ปีนั่นแหละกว่าจะออกมาได้กว่าจะจบนะกว่าประชาชนเนี่ยจะมาลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยน่าจะปี71 72เป็นไปได
0: ้
1: นะฮะไม่น่าเป็นปีนี้นะครับเพราะตอนนี้ก็ยังอยู่ในสภากันอยู่เลยฮะมาดูทางการเมืองกันต่อฮะเรื่องของคุณทักษิณหลังจากที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับพรรคเพื่อไทยเป็นยังไง มีแรงกระเพื่อมยังไงฮะสัมภาษณ์คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็พูดถึงเรื่องของคุณทักษิณนะครับหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวอดีตท่านนายกทักษิณนะครับที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษส่วนอดีตนายกเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยต่อไปไหมนะฮะคุณจุลพันธ์ก็ยืนยันว่าคุณทักษิณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วนะฮะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอีกต่อไปแล้วนะฮะวันนี้พรรคเพื่อไทยมีความพร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำงานภายใต้อุดมการณ์ทางความคิดที่ปูรากฐานมาตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยจนถึงปัจจุบันนะครับและพรรคเพื่อไทยก็มีหลักการแนวคิดในการความเชื่อฉบับพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยก็พร้อมที่จะนำความเชื่อเหล่านี้สู่ประชาธิปไตยให้กับประชาชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานของพรรคอย่างจริงจังนะครับพูดง่ายๆปฏิเสธอำนาจของคุณทักษิณที่จะมาครอบงำพรรคนั่นเองนะฮะนี่คือคำพูดของคุณจุลพันธ์โดยสรุปไปถามคุณยศชนันมั่งคุณยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอวนะฮะคือจริงๆแล้วคุณยศชนันคือมีศักดิ์เป็นหลานของคุณทักษิณนะฮะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณยศชนันเนี่ยคือคุณพ่อก็คือคุณ
0: สมชาย
1: วงสวัสดิ์คุณแม่คือคุณแดงอ่ะ
0: เชื่อจำชื่อไม่ได้
1: น้องสาวคุณทักษิณคือพี่สาวคุณทักษิณนั่นแหละนะฮะคุณเยาวภาวงสวัสดิ
0: ์
1: นะฮะคุณยศชนันเป็นหลานก็มีกระแสข่าวบอกว่าคุณทักษิณมอบหมายให้คุณยศชนันในฐานะหลานเนี่ยดูแลงานพรรคเพื่อไทยหน่อยนะจริงไม่จริงยังไงฮะคุณยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีอว.ออกมาปฏิเสธเลยครับไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยไม่จริงครับที่อยู่ดีๆมาบอกว่าโอ้โหคุณทักษิณมอบให้ผมเนี่ยมาดูแลพรรคนี้พรรคเพื่อไทยนะฮะอย่าลืมนะฮะพรรคเพื่อไทยเนี่ยหัวหน้าพรรคคือใครฮะ
0: คุณจุลพันธ์
1: อมรวิวัฒน์เนี่ยนะฮะคือท่านก็พูดตรงไปตรงมาแหละบอกไม่มี
0: อ
1: ะกระแสที่บอกว่าคุณทักษิณมามอบหมายให้ดูแลงานพรรคเพื่อไทยแต่ตนเนี่ยจะทำงานให้พรรคอย่างเต็มที่ทั้งการบริหารบ้านเมืองแล้วก็งานของพรรคแล้วก็ขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้านะครับสรุปแล้วทั้งสองท่านเนี่ยคุณจุลพันธ์กับคุณยศชนันเนี่ยออกมาพูดในเสียงเดียวกันปฏิเสธอำนาจครอบงำของคุณทักษิณว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะพอแม่พอคุณทักษิณพ้นโทษมันก็มีกระแสออกมาบอกว่าคุณทักษิณจะกลับมาพังงาดเหมือนตอนนั้นไหมนะฮะทำให้พรรคเพื่อไทยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนสมัยคุณทักษิณเป็นหัวหน้าพรรคหรือไม
0: ่
1: นะครับจริงๆเนี่ยคุณทักษิณก็คือถ้าเป็นอันนี้มุมมองผมแล้วนะฮะคือคุณทักษิณก็อาจจะอยากวางมือแล้วครับเพราะว่าคือตอนแรกที่กลับมาเนี่ยก็คือเลี้ยงหลานนะฮะแต่บางทีคุณทักษิณเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะวางมือได้ก็เพราะว่าลูกสาวเนี่ยคือคุณแพทองธารเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีครันผู้เป็นพ่อเนี่ยจะปล่อยให้ลูกเนี่ยเผชิญชะตากรรมทางการเมืองอยู่คนเดียวไม่ช่วยเหลือไม่อะไรเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะเป็นแก้วตาดวงใจถูกไหมฮ
0: ะ
1: ทำให้คุณทักษิณในตอนนั้นเนี่ยต้องออกแอคชั่นนะครับและตอนนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเหมือนกันนะครับว่าคุณทักษิณจะสามารถวางมือได้หรือไม่

0: แต่คนก็บอกว่ารอบนี้คุณทักษิณน่าจะแผ่วลงน่าจะวางมือได้แต่อย่าลืมนะฮะมันยังมีคดีหลายส่วนเนี่ยที่คุณทักษิณเนี่ยยังค้างอยู่ในใจที่อาจจะทำให้คุณทักษิณไม่สามารถวางมือได้ 100% นั่นคือคดีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรน้องสาวคุณทักษิณจำได้ไหมฮ
1: ะ
0: คดีคุณแพทองธารที่เป็นคดีหุ้นเอาไพกอล์ฟที่ถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบการถือหุ้นช่วงรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคดีตั๋วสัญญาใช้เงินหรือตั๋ว PNที่มีการไปยื่นร้องให้ปปช.ตรวจสอบการโอนหุ้นภายในครอบครัวชินวัตรเข้าข่ายนิติกรรมอำพรางหรือไม่อันนี้คนที่ถูกร้องเรียนเนี่ยคือคุณแพทองธารชินวัตรลูกสาวของคุณทักษิณนะฮะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นข้อเป็นชนักอะที่จะทำให้คุณทักษิณเนี่ยไม่สามารถวางมือได้ 100% ไม่สามารถล้างมือในอ่างทองคำได้นะครับอันนี้ต้องติดตามดูนี่คือประเด็นทางการเมืองที่เราจะต้องจับตาหลังจากที่อดีตนายกทักษิณเข้าเกณฑ์อภัยโทษเรียบร้อยแล้วนะครับศาลปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวก็รอเงื่อนไขในทางกฎหมายนะครับในการประชุมของศาลและหน่วยงานอื่นๆในการยื่นเรื่องในการปลดกำไร EM นะครับจะถือว่าพ้นโทษอย่างสมบูรณ์สำหรับคุณทักษิณชินวัตรครับ
1: ค่ะและนี่คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราทั้งสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะ
0: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: ธนดลตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยผลักดันผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
4: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโครงการดังกล่าวนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ GP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริพวกสินค้าไทยทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300ล้านบาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: สำหรับความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังย้ำเตือนผู้ถือบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้โดยยืนยันมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมายนายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก ระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกสำหรับผลการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมขณะที่ประชาชนชาวอำนาจเจริญให้ความสนใจลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นจำนวนมากล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับทุกภาคส่วนเร่งอำนวยความสะดวก
5: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในจังหวัดอำนาจเจริญเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างเดินทางมาติดต่อธนาคารและหน่วยงานรับลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดความแออัดบริเวณหน้าเคาน์เตอร์และจุดพักรอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้หน่วยงานปกครองและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าไปสนับสนุนเจ้าหน้าที่ธนาคารหน่วยรับลงทะเบียนในการจัดลำดับคิวและดูแลความเรียบร้อยพร้อมกำชับให้เตรียมสถานที่รองรับประชาชนเพื่อลดความร้อนและเพิ่มความรวดเร็วลดระยะเวลาการรอคอยในการให้บริการทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือผู้นำชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและขอให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนไปติดต่อหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานคลังจังหวัดได้ทันทีพงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
8: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่

เอกอนงองอาจพิราชลักษ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นพระไทยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์คู่ร่มฉัตรรัชมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต

ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 นหลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับผมวันนี้วันศุกร์ที่5มิถุนายน2569นะครับนอกจากจะออกอากาศทางสวทรนองแล้วนะครับยังออกอากาศร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับสวทพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตนะครับผมรับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็นะครับเพจ Facebook สวทรนองด้วยนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อทักทายพูดจาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์แล้วก็ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่ของจังหวัดระนองรวมถึงนะครับฝั่งอันดามันนะครับทั่วทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับโดยเฉพาะระนองนี่ฝนตกมาน่าจะสัปดาห์หนึ่งเต็มๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการขับขี่ยวดยานพาหนะทุกชนิดต้องใช้ความระมัดระวังครับรวมถึงดูแลสุขภาพร่างกายด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่การพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนละกันนะครับไปดูที่ภาคเหนือนะครับวันนี้นะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับข้ามมาที่ฝั่งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งประมาณ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสและต่ำสุด24องศาเซลเซียสนะครับอ่าวไทยนะครับมีคลื่นสูงประมาณ2ถึง3เมตรมาที่ฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับ 70% ของพื้นที่ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับก็คือสรุปแล้วทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเรายังคงฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับเมื่อวานนี้นะครับมีการคิกออฟนะครับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือวันที่4นะครับถึงวันที่21มิถุนายน2569โดยเน้นนะครับก็คือผู้ที่นะครับยากจนหรือว่ามีรายได้น้อยตัวจริงนั่นเองดังนั้นรัฐบาลจึงออกนโยบายนะครับให้ผู้ที่มีสิทธิ์นะครับต้องยืนยันตัวตนนะครับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นรายเดิมหรือว่ารายใหม่นะครับที่เพิ่งได้มานะครับทีนี้นะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันต้องยืนยันสิทธิ์ทุกรายเพื่อเข้าร่วมโครงการนะครับประจำปี2569ช่องทางในการยืนยันมีหลายช่องทางเลยนะครับวิธีการที่สะดวกที่สุดก็คือทางแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือว่าทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองสามารถทำได้ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาหรือว่า5ทุ่มเลยนะครับทุกวันเลยนะครับหรือไปที่นะครับตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันหรือนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์โครงการนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนหรือว่ายืนยันตัวตนได้นะครับแต่ถ้าใครที่ไม่มีนะครับสมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือนะครับที่สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตได้ก็ต้องเดินทางนะครับไปที่ธนาคารนะครับมีอยู่5แห่งนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับสาขาไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้บ้านเรานะครับอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนไปด้วยละกันนะครับเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่นะครับทำการลงทะเบียนยืนยันนะครับหลังจากนั้นก็ต้องรอนะครับประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนะครับสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปีนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับเรื่องเดียวกันเลยนะครับจากมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569นะครับซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึง21มิถุนายนนะครับแล้วก็ให้สำรวจผู้ที่ตกหล่นทางด้านนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำชับหน่วยงานนะครับทีมงานของกระทรวงพม.จังหวัดทั่วประเทศเลย
ยรวมถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับให้จัดเตรียมสนับสนุนข้อมูลกลุ่มเปราะบางในระบบนะครับ MOS Logbook ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลหลักที่มีการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลกลุ่มเปราะบางนะครับรายครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อใช้ตรวจสอบข้อมูลในระดับพื้นที่และการช่วยเหลือกรณีประชาชนที่ประสบกับปัญหาความเดือดร้อนยากลำบากจริงแต่ไม่มีข้อมูลในระบบนั่นเองนะครับทั้งนี้ก็เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลที่ระบบได้และเตรียมอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุและคนพิการในการลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนอกจากนี้นะครับนายนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้สั่งการให้ทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเร่งสำรวจติดตามกลุ่มเป้าหมายผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและก็แม่นยำนะครับโดยเน้นย้ำผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบันต้องยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการใหม่ทุกรายนะครับในส่วนของประชาชนกลุ่มตกหล่นไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่สามารถเข้าถึงนะครับอีกประมาณกว่า1ล้านคนนะครับได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจรวมถึงส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและก็เงื่อนไขที่กำหนดเพื่อไม่ให้มีประชาชนผู้ที่เดือดร้อนถูกทอดทิ้งหรือว่าหลุดออกจากการช่วยเหลือของภาครัฐโดยจะมีการประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้นะครับและสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปในส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบนะครับหรือว่าคนที่ลงทะเบียนไปแล้วทุกช่องทางเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ไม่ผ่านนะครับสามารถอุทธรณ์ผลการตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ได้นะครับเมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์แล้วก็จะสามารถยืนยันตัวตนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ประกาศผลและใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นั่นเองนะครับอันนี้ก็หมายความว่านะครับใครที่ลงทะเบียนแล้วยังไม่ผ่านนะครับก็จะสามารถอุทธรณ์ก็คือสามารถมายืนยันใช้สิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่มีสิทธิ์อยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่หมายความว่าคนใหม่นะครับก็คือคนเดิมที่มีสิทธิ์อยู่แล้วอย่าลืมไปลงทะเบียนกันละกันนะครับ 4-21 มิถุนายนนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับวันนี้5มิถุนายนนะครับนอกจากจะเป็นวันศุกร์แล้วยังเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดนะครับซึ่งจากที่ประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์เมื่อวันที่5ถึง16มิถุนายนพุทธศักราช2515นะครับณกรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนนะครับเป็นการประชุมระดับโลกครั้งแรกที่มุ่งเน้นประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังโดยมีผู้แทนจาก113ประเทศเข้าร่วมประชุมทำให้ประเทศต่างๆทั่วโลกร่วมป้องกันและก็แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์เรานะครับดังนั้นองค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับโดยปีนี้นะครับ2569ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ภายใต้แนวคิดหลักก็คือ Climate Action นะครับเพื่อรับมือแก้ไขกับสถานการณ์วิกฤตสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงไปทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะโลกเดือดนะครับที่ทำให้อุณหภูมิโลกพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดคลื่นความร้อนที่รุนแล้วก็ภัยแล้งรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่เลยนะครับโดยปีนี้นะครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิด Global Call for Climate Action ร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนรวมถึงองค์กรต่างๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็ร่วมมือกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตภาวะโลกเดือดไปได้นะครับเพื่อสอดคล้องกับนโยบายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการผลักดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ภายในปีพุทธศักราช2193นะครับเพื่อรับมือกับการค้าระหว่างประเทศลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโดยระดับวิถีเกษตรกรสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเพาะปลูกที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ป้องกันลดการเผาในภาคการเกษตรเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 รวมถึงนะครับส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานที่สะอาดในชีวิตประจำวันนะครับอีกทั้งภาครัฐได้เร่งรัดเสนอร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วทั้งนี้ก็เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในระดับภูมิภาคและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับวันนี้5นะครับก็คือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกอีกวันหนึ่งเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มั่นคงแข็งแรงคนย้ายข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
1: ์พี่ล่วงจะรีบไปไหนนั้น
2: อ้าวก็ไปเอาเรือมาทุกวันแล้วเนาะข้าวทางก็จะหมดแล้วนั่นลูกก็ข้อตั้งไปโรงเรียนทุกวันเลย
1: ฮะใช่พี่ล่วงไม่ได้ฟังข่าวพยากรณ์อากาศมั้งเขาเตือนว่าวันนี้จะมีคลื่นลมแรงเรือเล็กให้งดออกจากฝั่งเพราะอาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะ
2: โอ้ถ้าพนันที่แค่ไปบอกไอ้เน็ตโอ้ก้อนนักการอ้อเรือวายพนันนี้ต้องรักษาชีวิตไว้ก้อนคอยตามด้วยสับสิ้นเงินน้องอยู่บ้านเก็บข้าวของจำเป็นและข้องไม่ขาวไว้ที่ปลอดภัยก้อนแล้วกันนะ
1: จ้ารีบเลยจ้ะพี
3: ่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งทะเลต้องเตรียมพร้อมรับมือกับคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งให้ติดตามพยากรณ์อากาศและเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งการปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ในจุดที่สามารถนำติดตัวไปได้ทันทีและศึกษาเส้นทางหนีภัยกับหน่วยงานในพื้นที่หากกรณีเกิดภัยจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องและปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวมาคุย
4: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์กันต่อนะครับอย่าลืมนะครับสามารถรับฟังได้ทั้งคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปแล้วก็ไลฟ์สดทางเพจ Facebook สวทรนองนะครับขอบคุณนะครับน้องต้นน้ำปรมินทร์นิระโส FC ตัวจริงเสียงจริงจากสุราษฎร์ธานีนะครับที่ติดตามทุกไลฟ์ทุกเทปทุกวันเลยก็ว่าได้นะครับขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกกระแสไฟฟ้านะครับจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำรั่วนะครับแล้วก็ดูดขณะที่เข้าพักภูวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับจนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งผู้ปกครองนะครับเด็กได้นำเอาหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วในส่วนของตนนะครับฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจึงได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนครับทางนี้นะครับหลังจากครอบครัวผู้ที่เสียหายนะครับพร้อมด้วยมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเมื่อวานนี้ตนได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่องแทนและสั่งการให้ทางสคบนะครับออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการและครอบครัวผู้เสียหายมาเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วหากตกลงกันไม่ได้นะครับก็จะเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทันทีโดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องเองนะครับพร้อมกันนี้นะครับทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจสอบว่าสถานประกอบการมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าเข้าข่ายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่นะครับเพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอาญาต่อไปนะครับดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักพูลวิลล่าและโรงแรมทั่วประเทศนะครับเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและขอเตือนผู้ปกครองนะครับให้ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ก่อนที่จะพาบุตรหลานลงเล่นน้ำทุกครั้งโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวและช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับ ซึ่งนางสาวสุภมาศได้กล่าวทิ้งท้ายว่าสิทธิในความปลอดภัยจากการรับบริการเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนจะต้องได้รับอย่างเท่าเทียมนะครับซึ่งตนจะติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุดเลยแล้วก็ผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมและเหตุการณ์แบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากผู้บริโภคพบสถานประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าถูกละเมิดสิทธินะครับสามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับสายด่วน1166นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน OCPB Connect แล้วก็เว็บไซต์นะครับ ocpb.go.th ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับมาที่จังหวัดกระบี่กันมากนะครับเปิดเวทีแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนยกระดับมาตรฐานการช่วยเหลือในระดับพื้นที่ที่โรงแรมกระบี่รอเย้านะครับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในพื้นที่ผ่านกลไกจังหวัดซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิตระหว่างวันที่4ถึง5มิถุนายน2569เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จตลอดจนร่วมกันพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่มีมาตรฐานสอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ทางด้านนางชดาพิมพ์เผ่าสวัสดิ์ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ได้กล่าวว่าปัจจุบันนะครับปัญหาสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการเรียนรู้และศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตซึ่งการดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงบริการอย่างเหมาะสมทันเวลาและต่อเนื่องจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งหน่วยงานสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมภาคประชาสังคมและเครือข่ายในพื้นที่ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับพระราชบัญญัติสุขภาพจิตพุทธศักราช2551และแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบและบริการสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนอย่างบูรณาการพุทธศักราช2566ถึง2570ที่ทำให้ความสำคัญนะครับกับการขับเคลื่อนสุขภาพจิตในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกคณะกรรมการสุขภาพจิตจังหวัดเป็นศูนย์กลางการกำหนดทิศทางประสานความร่วมมือติดตามผลการดำเนินงานและเชื่อมโยงการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละจังหวัดครับสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วยผู้บริหารผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นในจังหวัดกระบี่นะครับทางนี้ทางจังหวัดกระบี่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนในทุกมิติโดยเฉพาะด้านสุขภาพจิตซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การประชุมครั้งนี้จึงนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตให้สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึงมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็งและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในอนาคตต่อไปนะครับจากกระบี่เรามาต่อที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะครับกำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาของดีอำเภอกระโปงวันที่5ถึง6มิถุนายนนี้นะครับเพื่อส่งเสริมเกษตรกรกระจายผลผลิตผลไม้สินค้า GI ของอำเภอกระโปงสู่ถึงมือผู้บริโภคคาดจะมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนายขออภัยนะครับนางณัฐยาผาสุขนายอำเภอกระโปงได้กล่าวว่าระหว่างวันที่5ถึง6มิถุนายนนี้นะครับอำเภอกระโปงกำหนดจัดกิจกรรมเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระโปงประจำปี2569ณบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐานเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ผลิตทุเรียนและสินค้าเกษตรกรในพื้นที่นะครับสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรผ่านการแปรรูปและการจำหน่ายเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพของอำเภอกระโปงให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะสินค้า GI ไม่ว่าจะเป็นมังคุดทิพย์ พังงาและทุเรียนสาลิกาซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คนครับนอกจากนี้ภายในกิจกรรมนะครับยังมีการประกวดทุเรียนบ้านเพื่อคัดสรรเป็นเพชรกระปงประกวดมังคุดและกล้วยเล็บมือนางมีการประกวดเดอะอันติเมตมิสเตอร์แอนด์มิสนะครับทุเรียนคอนเทสและการสาธิตการทำอาหารพื้นบ้านไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวและอาหารหวานการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านใดสะดวกก็ไปเที่ยวไปชมกันได้นะครับ 5-6 มิถุนายนนี้ที่ว่าการอำเภอกระโปงจังหวัดพังงานะครับไปต่อที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเทศบาลตำบลราไวย์ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวภายใต้โครงการราไวย์สวยด้วยมือและใจเราส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่นายเทมไกลทัศนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์นะครับพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลราไวย์อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกนะครับและภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลราไวย์ร่วมกันจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวที่หาดปากบ้างหมู่ที่6ตำบลราไวย์อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าวนะครับมุ่งเน้นการเก็บขยะปรับปรุงภูมิทัศน์และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ชายหาดและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีความสะอาดสวยงามและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของตำบลราไวย์และจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนทั้งนี้นะครับเทศบาลตำบลราไวย์ยังคงเดินหน้าส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและก็ทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนแหล่งท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมกันสร้างเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมาปิดท้ายที่จังหวัดระนองกันบ้าง นะครับจังหวัดระนองจัดโครงการเพิ่มศักยภาพชุดกู้ภัยกู้ชีพทางถนนเสริมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุยุคยานยนต์ไฟฟ้านะครับที่ศาลาคุณธรรมมูลนิธิระนองสงเคราะห์หมู่ที่5ตำบลถนนสะพานปลานะครับขออภัยตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพร้อมด้วยกับหัวหน้าส่วนราชการผู้เข้าอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับทั้งนี้โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพชุดกู้ภัยกู้ชีพทางถนนจังหวัดระนองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถรองรับกับสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนที่มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนะครับปัจจุบันนี้มีรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองหรือว่ารถ EV นะครับทางด้านนายโชคชัยหยิกซ้ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองได้กล่าวรายงานชี้แจงวัตถุประสงค์นะครับว่าโครงการนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะเชิงปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยในพื้นที่จังหวัดระนองให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการฝึกภาคปฏิบัติการช่วยเหลือในสถานการณ์อุบัติเหตุรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่ต้องคำนึงถึงระบบพลังงานไฟฟ้าและก็อุปกรณ์ความปลอดภัยเฉพาะทางทางด้านนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการกู้ชีพกู้ภัยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยียานยนต์ในปัจจุบันนะครับซึ่งก็มีคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องมีความเสี่ยงด้านระบบไฟฟ้าแรงสูงที่ต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและความระมัดระวังเป็นพิเศษในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนะครับสำหรับโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น50คนประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านกู้ภัยกู้ชีพทางถนนและอาสาสมัครในพื้นที่มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินะครับไม่ว่าจะเป็นการสาธิตการใช้อุปกรณ์กู้ภัยการประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างปลอดภัยตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยงในเหตุฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าแรงสูงของยานยนต์ไฟฟ้านะครับทางนี้ทางจังหวัดระนองนะครับมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับความพร้อมของเจ้าหน้าที่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนะครับ เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: วิบากเหนื่อยต้นรู้ไม่คนไทยจมน้ำเสียชีวิตวิลาบ800กว่ารายไม่ว่าตีบึงลำทันก็คือว่าเป็นสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุดรองลงมาก็คือซ่าไว้น้ำและก้าอ่างเก็บน้ำ
1: การจมน้ำก็คือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้ผืนน้ำและก็ทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
0: และต้นรู้ไม่จากการ

และความพิการนะครับตลอดจนเปิดโอกาสให้กับคนพิการและผู้ดูแลได้เรียนรู้และเปลี่ยนประสบการณ์และศึกษาดูงานด้านการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริซึ่งคณะผู้เข้าร่วมนะครับได้เดินทางเข้าถวายความอาลัยและสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครจากนั้นก็เดินทางไปดูงานศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้นะครับที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการโรงงานปีคนพิการสากลที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับหลังจากนี้นะครับในวันพรุ่งนี้6มิถุนายนทางคณะก็เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็เดินทางกลับจังหวัดระนองโดยสวัสดิภาพนะครับอีกสักข่าวหนึ่งละกันนะครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวระนองนะครับแล้วก็ใกล้เคียงร่วมเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีในราคาพิเศษสุดประหยัดกับโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนในกิจกรรมธงฟ้าสู่ชุมชนจังหวัดระนองซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับ8-10มิถุนายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับพบกับสินค้าราคาพิเศษเลยไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันถั่วเหลืองปลากระป๋องน้ำตาลทรายขาวที่ราคาพิเศษกว่าราคาปกตินะครับหมายเหตุสินค้ามีจำนวนจำกัดต่อท่านนะครับเพื่อกระจายสินค้าถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับอย่าลืมนะครับขอเชิญพี่น้องประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงมาร่วมเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดคุณภาพดีในโครงการธงฟ้านะครับ 8-10 มิถุนายนนี้นะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษานะครับปิดท้ายกันที่วันนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับเวลาประมาณ14 นาฬิกานะครับที่คอคอดกระหมู่ที่2ตำบลมะมุอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองนะครับนายรงชัยสกุลอ่อนนะครับพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารนะครับจัดกิจกรรมนะครับแถลงข่าวงานนำเร็กและพิธีบวงสรวงเนื่องในโอกาสครบรอบ130ปีอำเภอกระบุรีนะครับก็คือนะครับเวลาเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ14 นาฬิกาเป็นต้นไปนอกจากนี้ยังมีงานแถลงข่าวนะครับการจัดโครงการอบจ.ระนองพบประชาชนนะครับและโครงการระนองฟู้ดกู๊ดแฟร์ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับใครอยู่ทางนั้นก็อย่าลืมไปร่วมงานกันได้นะครับตั้งแต่เวลา14 นาฬิกาเป็นต้นไปที่อำเภอกระบุรีนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันค่ะไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะ

0: การรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาค
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือดีฟ้าในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาได้ประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนบรรลุข้อตกลงหลังจากนี้จะตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตในเดือนพฤศจิกายนนี้ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศแสดงถึงศักยภาพของอาเซียนที่ร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ MSME เข้าถึงตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้นส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์การคุ้มครองผู้บริโภคและการเตรียมความพร้อมรองรับเทคโนโลยี AI โดยผลการเจรจาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกปุริมปัตโสภาภาครายงาน
2: ผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
2: ชาวอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทยอยเดินทางมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านธนาคารจำนวนมาก
5: นายสุกิจมีพริ้งนายอำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ณธนาคารออมสินสาขาบ้านนาเดิมและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีผู้มาลงทะเบียนยืนยันรายเดิมดำเนินการด้วยความเรียบร้อยทางอำเภอได้มีการประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและสื่อออนไลน์โดยอำเภอบ้านนาเดิมขับเคลื่อนนโยบายกรมการปกครองอำเภอเพิ่งได้ 4P ยกระดับการคัดกรองจากเดิมที่พิจารณาแบบรายครอบครัวเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายบุคคลทั้งนี้เพื่อคัดกรองให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยตัวจริงให้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
9: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
10: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
9: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: คุณคะคุณมีอาการเหล่านี้บ้างหรือเปล่าคะผิวหนังเป็นวงด่างสีขาวหรือแดงมีอาการชาไม่เจ็บหรือเป็นตุ่มไม่คันต้องรีบไปพบแพทย์เพราะอาจจะเป็นอาการของโรคเรื้อนหากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดความพิการได้สำรวจตัวเองและคนใกล้ชิดโรคผิวหนังเนื้อชาอย่าปล่อยไว้ถ้าอยากให้โรคเรื้อนหมดไปต้องร่วมใจรณรงค์ด้วยรักและห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
12: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652-5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนๆในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ฉลิมพระชนพระราชินีนรีนาถอุ่นเกษมเปรมขวัญราชเรืองสยามเพ็ญพระเกียรติเกิกฟ้าสง่างามเพ็ญพระยศเทิดพระนามอารามสกลพระกาลุนอุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจนถึงสุกสายๆแบบนี้10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะวันนี้เราเจอกันนะคะในวันศุกร์สุดสัปดาห์วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่5มิถุนายน2569แล้วก็วันนี้ก็เป็นอีก1วันสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือวันสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเองนะคะซึ่งตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกๆปีเดี๋ยวจะมีความสำคัญของวันนี้มาฝากกันด้วยนะคะกับช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนั่นเองค่ะก็สำหรับเล่าข่าวอันดามันนะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2ช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวไปฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
2: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
1: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดี

ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงนี้เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะคะอย่างที่เกริ่นกันไปนะคะวันนี้เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกค่ะซึ่งตรงกับวันที่5มิถุนายนของทุกปีโดยในปี2569นี้ค่ะทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดแนวคิดหลักของประเทศไทยก็คือร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดนะคะเพื่อที่จะเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็รับมือกับภาวะโลกร้อนประเด็นหลักและรายละเอียดที่สำคัญในปีนี้ระดับสากลองค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลกนะคะโดยรณรงค์ผ่านแคมเปญเพื่อการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศประเทศไทยค่ะมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อนำพาประเทศก้าวผ่านวิกฤตภาวะโลกเดือดสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดลดการเผาภาคการเกษตรและก็มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายในปีพ.ศ. 2593กิจกรรมหลักนะคะหลายหน่วยงานนั้นจัดกิจกรรมรณรงค์ตลอดสัปดาห์ค่ะเช่นในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะก็มีการจัดงานในช่วงระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายนนะคะณอาคารลุมพินีสถานสวนลุมพินีภายในงานก็ประกอบไปด้วยการเสวนาตลาดสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมดนตรีหากว่ากำลังวางแผนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกนะคะก็สามารถที่จะเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละนะคะเช่นว่าเรื่องของการแยกขยะภายในครัวเรือนการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือว่าการประหยัดพลังงานนั่นเองนะคะซึ่งคำขวัญย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคำขวัญเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปีนี้ประจำปี2569ก็คือแนวคิดระดับโลกเลยนะคะก็คือร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดนั่นเองค่ะโดยมีแคมเปญหลักที่ขับเคลื่อนในประเทศไทยมุ่งเน้นเรื่องของการรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควบคู่ไปกับวิสัยทัศน์ประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะทางรัฐบาลมีการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ4มิถุนายน2519ค่ะเวลา 19:00 นด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณตึกสันติไมตรีธรรมเนียบรัฐบาลโดยถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายธูปเทียนแพแล้วถวายคำนับจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลใจความว่าขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามของคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยคู่สมรสคณะทูตข้าราชการและประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความปิติโสมนัสเป็นล้นพ้นที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญเคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะ
โดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมรวมถึงการสาธารณสุขโดยทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เกิดการพัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ของแผ่นดินทรงมุ่งมั่นส่งเสริมและยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพและคุณค่าของสตรีไทยเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพรทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของชาติที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างามโดยการทรงฉลองพระองค์พัทราพรไทยอันประณีตวิจิตรเป็นที่ประจักษ์แซ่ซ้องในนานาอารยประเทศด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตาความเสียสละความห่วงใยต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงามการอุทิศตนเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สมควรแก่การเทิดทูนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไปในสุภวาระมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรเชียมงคลขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพลานุภาพแห่งพระสยามเทวทิราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธตะพรพิพัฒน์สวัสดิมงคลมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสำริดผลสมดังพระราชหฤทัยปรารถนาทรงพระเกษมสำราญพระเกียรติคุณเกริกไกลแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัติกาลเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะจากนั้นนะคะวงดนตรีก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานก็กล่าวทรงพระเจริญ3ครั้งเสร็จแล้วนายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นนายกรัฐมนตรีรับชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดฉุยฉายถวายพระพรและวงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จพิธีนะคะนี่คือในส่วนของเมื่อวานนี้นะคะ4มิถุนายน2569นะคะกับการที่รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะมีข่าวดีเรื่องของอิมครานิบ100นะคะซึ่งเป็นยามะเร็งพระราชทานล็อตแรกส่งมอบองค์การเภสัชกรรมแล้วค่ะเตรียมที่จะกระจายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศช่วยผู้ป่วยบัตรทองให้เข้าถึงยารักษาโรคอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมเมื่อวานนี้นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะมีการเปิดเผยว่าจากพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งสู่ขออภัยค่ะได้มีการได้นะคะได้พระราชทานยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดที่ชื่อว่าอิมทรานิบ100นะคะจำนวน
690,000 เม็ดเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคมพ.ศ. 2569ภายใต้โครงการยารักษาโรคมะเร็งเฉลิมพระเกียรติ69พรรษาให้แก่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ค่ะซึ่งนางสาวพลอยทะเลก็กล่าวว่าเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานะคะโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการผลิตและส่งมอบยารุ่นแรกของสปสช.เข้าสู่ศูนย์กระจายยาขององค์การเภสัชกรรมหรืออภ.ค่ะซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายยาหลักของสปสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคลังสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรฐาน GDP นะคะหรือว่ามาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการกระจายยาอย่างเคร่งครัดเพื่อคงคุณภาพและความปลอดภัยของตัวยาไว้สูงสุดจนถึงมือผู้ป่วยทั้งนี้ในลำดับต่อไปนะคะทางองค์การเภสัชกรรมจะรับช่วงต่อในการเป็นผู้ดำเนินการกระจายยาอิมคลานิบ100ไปยังหน่วยบริการสุขภาพและก็โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศตามแผนการกระจายยาของสปสช.ค่ะเพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าสามารถที่จะเข้าถึงยารักษาโรคที่ทันสมัยได้อย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมนะคะสำหรับยารักษาโรคมะเร็งมุ่งเป้าชนิดเม็ดอิมคลานิบ100นั้นก็เป็นยารักษาแบบมุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ซึ่งสามารถยับยั้งการเติบโตและการกระจายของเซลล์มะเร็งทำให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอาการข้างเคียงต่ำเมื่อเทียบกับการทำเคมีบำบัดแบบดั้งเดิมนะคะโดยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายประเภทด้วยกันอาทิโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CMLมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดฟิลาเดลเฟียบวกมะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารนะคะและมะเร็งผิวหนังชนิดหายากการส่งมอบยารุ่นแรกในครั้งนี้นะว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยตามพระปณิธานอันแน่วแน่ในการขจัดอุปสรรคทางด้านเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตและหยิบยื่นโอกาสในการเข้าถึงการรักษาที่ทันสมัยแก่ประสบนิกรชาวไทยอย่างเท่าเทียมค่ะครม.ไฟเขียวนะคะในการออกสลากการกุศล 2.1 พันล้านหมุนขออภัยค่ะหนุนนะคะเป็นการสนับสนุน3โครงการสำคัญด้านสาธารณสุขแล้วก็ด้านของวัฒนธรรมครม.เมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการออกสลากการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการที่ผ่านการกลั่นกรองจากทางคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลจำนวน3โครงการนะคะรวมวงเงินทั้งสิ้นอยู่ที่2,179.24 ล้านบาทดังนี้ค่ะ 1. ก็คือโครงการสนับสนุนคารุพันธ์ทางการแพทย์เพื่อเสริมศักยภาพโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สู้รบชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินนั้นอยู่ที่ 990.72 ล้านบาทต่อมาโครงการที่2เป็นโครงการส่งเสริมและสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมและภาพลักษณ์ความเป็นไทยวงเงินอยู่ที่800ล้านบาทโครงการที่3โครงการขับเคลื่อนการทำนุทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจวงเงินอยู่ที่ 388.52 ล้านบาทมอบหมายให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดพิมพ์จัดจำหน่ายจ่ายเงินรางวัลแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดให้ผู้รับใบอนุญาตออกสลากการกุศลเสียภาษีการพนันในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดราคาสลากที่ผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่ายนะคะตามที่กฎของกระทรวงมหาดไทยค่ะรวมทั้งนะคะให้จัดทำแผนการออกสลากการกุศลและแผนการใช้เงินของแต่ละโครงการแล้วก็รายงานต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการกำกับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายที่ได้มีการกำหนดไว้นั่นเองค่ะรัฐบาลเร่งปั้นข้าราชการรับยุค AI วาง7ทักษะดิจิทัลยกระดับบริการรัฐทันสมัยตอบโจทย์ประชาชนนะคะ
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่อลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนลดภาระเอกสารนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะติดต่อราชการได้อย่างง่ายรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสมากขึ้นซึ่งล่าสุดนั้นที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ก็ได้เห็นชอบนะคะในการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐตามแนวทางพัฒนาบุคลากรภาครัฐพ.ศ. 2566ถึง2570โดยกำหนดกรอบทักษะสำคัญไว้7ด้านได้แก่ 1. ค่ะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 2. การปฏิบัติตามและใช้กฎหมายด้านดิจิทัล 3. ภาวะผู้นำด้านดิจิทัล 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางาน 5. การพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อการบริการ 6. การใช้ประโยชน์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันและ 7. ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะคะทั้งนี้ทางสำนักงานกพ.จะพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับบทบาทแล้วก็บุคลากรแต่ละกลุ่มทั้งผู้ปฏิบัติงานหัวหน้างานและผู้บริหารรวมถึงแบ่งกลุ่มเป้าหมายระหว่างผู้ที่ทำงานด้านเทคโนโลยีโดยตรงแล้วก็ผู้ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานทั่วไปเพื่อให้การพัฒนาตรงกับภารกิจแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงตั้งเป้าภายในปี2570ให้ข้าราชการสามารถที่จะนำทักษะดิจิทัลไปใช้ในการทำงานแล้วก็การให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะทั้งการให้บริการผ่าน e-service การยื่นคำขอนะผ่าน e-form การชำระเงินผ่าน e-payment การรับเอกสารผ่าน e-document แล้วก็การออกแบบบริการใหม่ที่ช่วยลดขั้นตอนอำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพบริการภาครัฐให้เป็นการตอบโจทย์ประชาชนในยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบที่แล้วต้องฟังทางนี้เลยนะคะรัฐเร่งค้นหาประชาชนกลุ่มตกหล่นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้กว่า 1,044,785 คนเพื่อให้ได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างทั่วถึงระหว่างวันที่4ถึง21มิถุนายน2519นะคะทางกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาดำเนินการสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานหรือว่าจปท.ของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เชิงรุกก็ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคีเครือข่ายในพื้นที่เร่งสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนระหว่าง4ถึง10มิถุนายน2519ขั้นตอนการดำเนินการนะคะ1ก็คือเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและตรวจในส่วนของข้อมูลผู้ตกหล่นต่อมาขั้นตอนที่2ค่ะประชาชนแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ให้ข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่ร้องขอ 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงมหาดไทย 4. นะคะข้อมูลก็จะถูกส่งไปยังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขตามที่กำหนดเปิดเวทีประชาคมหมู่บ้านและชุมชนระหว่าง4ถึง17มิถุนายน2519ค่ะโดยคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการชุมชนก็จะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนโปร่งใสแล้วก็เปิดโอกาสให้ชุมชนช่วยกันค้นหาผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับการบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้เดือดร้อนหลุดออกจากการช่วยเหลือของทางภาครัฐสำคัญเลยนะคะผู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลจปท.นะคะก็จะได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนในพื้นที่ค่ะสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากทางภาครัฐมาก่อนและไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลดังกล่าวก็ขอให้ติดต่อหน่วยงานของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นและเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ได้รับการพิจารณาความช่วยเหลือในลำดับต่อไปทั้งนี้เมื่อดำเนินการตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วจะต้องยืนยันแล้วก็นำส่งข้อมูลภายในวันที่21มิถุนายน2519เวลา 23:59 น.เพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมส่งต่อก
กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและก็เงื่อนไขก่อนพิจารณาสิทธิ์ต่อไปนะคะเพราะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะหากว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะพบผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงติดบ้านนะคะหรือว่าผู้ที่มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ขอความร่วมมือก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐกันอย่างเท่าเทียมช่วยกันแชร์นะคะเพื่อให้ข้อมูลสำคัญนี้ถึงผู้ที่กำลังรอความช่วยเหลือจากทางภาครัฐกันนะคะมากันที่เรื่องของอธิบดีกรมการปกครองสั่งทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกประชาชนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กันนะคะผู้ได้รับสิทธิ์เดิมปี2565จำนวน 13.19 ล้านคนต้องยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการระหว่าง 4-21 มิถุนายน2569นะคะยืนยันสิทธิ์ได้5ช่องทางด้วยการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเครื่อง ATM ธนาคารกรุงไทยแล้วก็สาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งที่กำหนดนั่นเองก็ในส่วนของกรมการปกครองนะคะก็ยังคงมีการเดินหน้าค้นหากลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านคนนั่ง1ล้านรายทั่วประเทศเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางนั้นได้เข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงกันนะคะทุกอำเภอมีการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม OSS ให้คำปรึกษาตรวจสอบข้อมูลและก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.อปท.และภาคีเครือข่ายก็จะมีการลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจผู้ที่มีสิทธิ์ที่ยังไม่เคยได้รับสวัสดิการของรัฐนะคะเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้เดือดร้อนหลุดจากระบบการช่วยเหลือขอให้ประชาชนระวังในส่วนของมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์กันด้วยนะคะหรือว่าหลอกลวงเกี่ยวกับการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐที่น่าเชื่อถือเท่านั้นค่ะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมแล้วก็ตรงตามความจำเป็นยืนยันสิทธิ์แล้วก็ส่งข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569นะคะอย่างที่บอกไปก็คือเวลา 23:59 น.เน้นย้ำกันในส่วนของโครงการนี้นะคะก็คือในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็สามารถที่จะร่วมกันแชร์แล้วก็ค้นหากันได้สำหรับผู้ที่ยังตกหล่นกันอยู่นั่นเองค่ะมากันอีกสักหนึ่งเรื่องแล้วกันนะคะก่อนที่เราจะไปพักฟังงานเพลงเพราะๆกันนางสาวสุภมาศอิสรภักดีนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็เร่งช่วยเหลือเด็ก7ขวบที่วิดดับนะถูกไฟดูดขณะพักผ่อนภูวิลล่าชะอำสั่งสคบลุยฟ้องแทนผู้บริโภคจี้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบมาตรฐานที่พักกันด้วยค่ะเมื่อวานนี้นางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในส่วนของกรณีที่เด็กหญิงวัย7ขวบถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำรั่วดูดขณะเข้าพักพูลวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่13พฤษภาคม2519จนได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งผู้ปกครองเด็กได้นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแล้วค่ะในส่วนของตนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจึงได้สั่งการเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนนางสาวสุภมาศก็กล่าวว่าหลังครอบครัวผู้เสียหายพร้อมด้วยมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์นะคะซึ่งตนก็ได้มีการมอบหมาย
ให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับเรื่องแทนและสั่งการให้ทางสคบ.ออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการและครอบครัวผู้เสียหายมาเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วหากตกลงกันไม่ได้สคบ.จะเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทันทีค่ะโดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องเองพร้อมกันนี้สคบจะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจสอบว่าสถานประกอบการมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเข้าข่ายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่เพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอาญาต่อไปนะคะขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักปูนวิลล่าแล้วก็โรงแรมทั่วประเทศเร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพปลอดภัยและขอเตือนผู้ปกครองให้ตรวจทานความพร้อมของสถานที่ก่อนพาบุตรหลานลงเล่นน้ำทุกครั้งโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดแล้วก็ช่วงหน้าฝนนี้นั่นเองนะคะซึ่งนางสาวสุภมาศก็กล่าวทิ้งท้ายค่ะว่าสิทธิ์ในความปลอดภัยจากการรับบริการเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียมซึ่งตนจะติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุดผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรมแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีกหากผู้บริโภคพบสถานประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าถูกละเมิดสิทธิ์สามารถร้องเรียนได้ที่สคบสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชันOCPB Connect และเว็บไซต์ ocpb.go.th ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราพักฟังงานเพลงพอๆกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้ไต้หวันกันต่อค่ะ

0: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
1: ช่วงข่าวใต้รายวัน
2: ข่าวใต้ราย

วัดรวมไปถึงการจัดทำโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงและก็กรมต่างๆณห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5สารกลางจังหวัดภูเก็ตโดยมีนางสาวสิริวรรณวัชรพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณเขตที่5หัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงค่ะเชิญชวนชาวพังงาและนักท่องเที่ยวร่วมชมการถ่ายทอดสดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปง2569ในวันนี้นะคะ5มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรับชมกันได้ผ่าน Facebook PR พังงาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงากันค่ะแล้วก็ที่กระบี่มีการประชุมคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเสริมความเข้มแข็งกิจการลูกเสือจังหวัดเมื่อวานนี้นะคะนายอังกูลศิลาเทวกุลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบหมายให้นายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมเสนอชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดกระบี่ณห้องประชุมเหลืองกระบี่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงในคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดกระบี่อันจะช่วยสนับสนุนและก็พัฒนากิจการลูกเสือของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและก็เกิดประโยชน์ต่อเยาวชนอย่างยั่งยืนค่ะปิดท้ายกันด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินงานด้านแรงงานติดตามความก้าวหน้าภารกิจสำคัญพร้อมกับนโยบายของทางกระทรวงแรงงานในระดับพื้นที่วันนี้ค่ะในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ 9:30 นที่ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดระนองนรชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระนองครั้งที่4ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2519โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะคะซึ่งหน่วยงานในสังกัดก็ได้ร่วมกันรายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรครวมไปถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงานเพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดระนองนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและก็สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วก็การสร้างความมั่นคงด้านอาชีพในระยะยาวค่ะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์นะคะช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะโดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ที่ฝนตกแทบทุกวันเลยนะคะแล้วก็ระวังในส่วนของน้ำท่วมกันไว้ด้วยกันละกันนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกช่องทางหนูรีวัชรีตนาการวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการต่างประเทศรายงานความคืบหน้ากรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางการดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทรศักราช1982
6: นายศิหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรีหรือ OECD ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางการดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทรศักราช1982ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคิทรศักราช1982รวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 นที่กระทรวงการต่างประเทศผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: เลขาธิการสหประชาชาติประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ระบุว่านายกูเตเรสประณามเหตุการณ์โจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในเลบานอนหรือยูนิฟิลที่เมืองมาจานยูนทางตะวันออกเฉียงใต้ของเลบานอนเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้เจ้าหน้าที่ยูนิฟิลชาวเซอร์เบียเสียชีวิต1นายถือเป็นเจ้าหน้าที่ยูนิฟิลรายที่7ที่เสียชีวิตนับตั้งแต่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนเมื่อวันที่2มีนาคมที่ผ่านมานายกูเตเรสยังเน้นย้ำว่าการโจมตีกองกำลังรักษาสันติภาพของ UN ถือเป็นการก่ออาชญากรรมสงครามพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหยุดการกระทำดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่อิสราเอลและเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแบบมีเงื่อนไขโดยกำหนดให้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์จะต้องยุติการโจมตีอิสราเอลและถอนกำลังนักรบออกจากพื้นที่ทางตอนใต้ของแม่น้ำลิตานีในเลบานอนซึ่งอยู่ติดกับพรมแดนอิสราเอลผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการเร่งติดตามเหตุคนร้ายยิงอาสารักษาดินแดนสุไหงปาดีเสียชีวิตพร้อมเยียวยาครอบครัวอย่างเร่งด่วน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงสมาชิกเอกอุรุพงษ์กมลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีบนถนนสาย4323พื้นที่บ้านเจาะน้ำใสตำบลป่าลุรูอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้ขอแสดงความเสียใจและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเร่งด่วนขณะที่ในช่วงเย็นวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานในพิธีเชิญน้ำหลวงอาบศพพร้อมพิธีเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งพิธีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตสร้างขวัญและกำลังใจแก่ญาติผู้สูญเสียอย่างสมเกียรติปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12 นาฬิกาค่ะ

0: บลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
2: รถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร

ุพมงคลเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีศรีกษัตริย์ตาจักรีสมัยถวายพระพรทั่วล่าประชาไทยศิระน้อมสวัสดิ์ชัยทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าพลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านและข้าราชการตำรวจภูธรภาค8

0: คำว่าบุญนั้นใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องชำระชะล้างบาปการทำบุญหวังให้สวยให้รวยให้ได้วิมานให้ได้สวรรค์เต็มไปด้วยกามารมณ์เหล่านี้มันเป็นการชำระชะล้างบาปหรือเปล่า
1: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกา10นาทีถึง12นาฬิกาทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

ศนวิสัยหรือว่าความสะดวกสบายในเรื่องของการขับรถเนี่ยอาจจะมีปัญหานะทั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการเน้นย้ำทุกๆวันนะในส่วนของการติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะโดยทางด้านของพยากรณ์อากาศในวันนี้ค่ะผู้ฟังทางด้านของประเทศไทยตอนบนก็มีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะคะในภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรด้วยกันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะทางด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะผู้ฟังก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสด้วยกันอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรด้วยกันก็ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของดินฟ้าอากาศประจำวันนะที่นำมาอัปเดตกันเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่มีแพลนที่จะเดินทางนะเพราะว่าวันนี้ถือว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์ในเรื่องของการทำงานของใครหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีการเดินทางไปต่างจังหวัดเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพร่างกายของตัวเราเองแล้วก็รวมไปถึงยานพาหนะต่างๆนะคะผู้ฟังนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวน้องฮาก็ยังคงมีประเด็นเรื่องราวต่างๆนะคะความเคลื่อนไหวทางด้านของรัฐบาลค่ะมีการอัปเดตอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงเพราะๆแล้วก็มาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่5นะมิถุนายน2569ค่ะแล้วก็จะเจอกันกับดิฉันสาลิฮาอุสมานะคะรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการรวมไปถึงทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทภูเก็ตสวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะในวันนี้ค่ะก็ยังคงติดตามนะคะในเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนแล้วกันนะคุณผู้ฟังเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลากหลายพื้นที่เนี่ยเริ่มที่จะมีในส่วนของฝนตกหนักนะคะอย่างเช่นในพื้นที่จังหวัดพังงาเองนะตกแบบไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวในเรื่องของความปลอดภัยถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะที่คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยต้องตระหนักนะคะในส่วนของการขับขี่รถบนท้องถนนรวมไปถึงในทุกๆกิจกรรมนะคะเพราะว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยในพื้นที่จังหวัดพังงาเหมือนที่น้องหาได้เกริ่นไปนะคะก็คือเรื่องของบางพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นทางด้านของหุบเขาแล้วก็เนินเขาแล้วก็มีเขาเรียกว่าบนท้องถนนเนี่ยอาจจะไม่มีสะดวกหรือว่าไม่ลาดชันเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังทำให้ในรูปแบบของ

เดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

เอาละค่ะผู้ฟังกลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับในส่วนของเรื่องราวนะคะเดี๋ยวต้องขอดูก่อนนะว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะกับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการหารือนะคะปลื้มนะคะในส่วนของฝรั่งเศสนะตอบรับทันทีหลังเยือนปารีสค่ะสนใจลงทุนในส่วนของประเทศไทยเพิ่มในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้หารือนะคะกับทางด้านของรองประธานสภาในจ้างฝรั่งเศสในต่างประเทศแล้วก็ประธานสภาธุรกิจฝรั่งเศสไทยพร้อมด้วยในส่วนของเอกอัครราชทูตนะคะสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะนักธุรกิจจำนวน16บริษัทใน5สาขาสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นการบินอวกาศแล้วก็การป้องกันประเทศวิศวกรรมแล้วก็การให้คำปรึกษาการก่อสร้างและการขนส่งดิจิทัลและเทคโนโลยีค่ะรวมไปถึงการผลิตและการบริหารจัดการพลังงานโดยเป็นการสานต่อผลสำเร็จจากการเยือนกรุงปารีสค่ะของท่านนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะซึ่งการหารือในครั้งนี้ก็มีเป้าหมายสำคัญเพื่อที่จะดึงดูดนะคะการลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นเรื่องของการบินและอวกาศนะคะพลังงานสะอาดเทคโนโลยีหรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะคะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการระบุว่าไทยเนี่ยกำลังเดินหน้าปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนตัวด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมมูลค่าสูงขีดสอดคล้องที่กับความเชี่ยวชาญของภาคธุรกิจฝรั่งเศสนะคะจึงเป็นโอกาสที่สำคัญที่จะช่วยนะคะเรื่องของการดึงการลงทุนเทคโนโลยีและก็องค์ความรู้ใหม่ๆเข้ามาสู่ประเทศไทยค่ะในการหารือในครั้งนี้นะคะบริษัทชั้นนำของฝรั่งเศสหลากหลายแห่งแสดงความสนใจขยายความร่วมมือกับไทยอย่างชัดเจนนะคะซึ่งขณะนี้เองก็มีการนำเสนอนะคะความร่วมมือด้านเทคโนโลยีนะคะซึ่งก็สามารถที่จะนำมาในการวางผังเมืองการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและการคาดการรับมือภัยพิบัติรวมไปถึงการพัฒนาทักษะบุคลากรช่วยให้ภาครัฐและภาคเอกชนค่ะสามารถที่จะวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะกับอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะผู้ฟังนะกับทางด้านของเรื่องของการที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนี่แหละค่ะได้มีการหารือกันนะในส่วนของภาคการอุตสาหกรรมต่างๆนะคะที่มีการพูดคุยกันว่าเอ๊ะเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความเคลื่อนไหวอย่างไรนะผมฟังเพราะว่าแต่ละภาคส่วนเนี่ยในตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของภาคการขนส่งภาคการท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่ของประเทศไทยเองนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่สำคัญที่จะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวโดยมีการนำศิลปะหัตถกรรมต่างๆเนี่ยที่มีการนำแสดงนะคะมาโชว์แห่งงานคราฟต์ร่วมสมัยนะผู้ฟังซึ่งเขาก็มีการจัดงานขึ้นก็เชิญชวนทุกคนนี่แหละค่ะมาออกเดินนะคะมาเดินทางสำรวจโลกแห่งหัตถศิลป์ไทยนะคะกับแนวคิดต่างๆรวมไปถึงการนำวัตถุดิบนะคะถึงปลายน้ำผลงานหัตถกรรมที่ตอบโจทย์การใช้งานในยุคปัจจุบันนี้แหละค่ะพร้อมเปิดประสบการณ์แห่งแรกบันดาลใจนะคะที่สะท้อนคุณค่าของงานคราฟต์ไทยในมุมมองร่วมสมัยที่อยากลงตัวนะคะนี่ก็จะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่มีการผลักดันกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เองหลากหลายอย่างนะคะที่มีการผลักดันให้นานาชาติหรือว่าต่างชาติเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ถึงนวัตกรรมหรือว่ากระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนกันด้วยค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่มีการพูดคุยกันเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะผู้ฟังเพราะว่าในวันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นวันแรกนะในเรื่องของการเปิดการที่เป็นเทศกาลทุเรียนนะคะที่มีการจัดขึ้นที่บริเวณพื้นที่ของอำเภอกระโปงในพื้นที่จังหวัดพังงานะเดี๋ยวน้องฮาก็จะมีกำหนดการหรือว่ารายละเอียดของงานนะนำมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังเผื่อว่าใครที่ชื่นชอบเรื่องของการทานผลไม้ที่ขึ้นชื่อในพื้นที่จังหวัดพังงาอย่างเช่นทุเรียนสาลิการวมไปถึงมังคุดทิพย์พังงากันด้วยค่ะ

0: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
2: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
1: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
2: อ
1: ๋
2: อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

ค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะทิ้งท้ายด้วยประเด็นข้อมูลข่าวสารในพื้นที่จังหวัดพังงานะคะในวันนี้ค่ะผู้ฟังใครที่ชื่นชอบเรื่องของการทานผลไม้นะที่มีชื่อขึ้นชื่อในพื้นที่จังหวัดพังงาอย่างเช่นทุเรียนสาลิกาและก็มังคุดทิพย์พังงานะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกันได้นะในวันนี้เป็นวันแรกนะคะกับงานเทศกาลทุเรียนสาลิกาและก็มังคุดทิพย์พังงาของดีอำเภอกระโปงค่ะในช่วงของเวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการไลฟ์นะคะผ่านเพจของ PRพังงาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงานะคะก็จะมีพิธีเปิดแล้วก็การแสดงสุดอลังการแล้วก็ทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาสินค้าเด็ดของดีจากอำเภอกระโปงนะคะผู้ฟังก็ไปกันได้นะที่บริเวณอำเภอกระโปงนะคะก็จะมีทางด้านของหลากหลายภาคส่วนนะคะที่จะนำมาเอาของดีของเด่นในพื้นที่นี้นะคะให้พี่น้องประชาชนนะคะนำมาลิ้มลองรสชาติรวมไปถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพังงากันด้วยค่ะ11:52 นกันแล้วนะเดี๋ยวต้องหาลาด้วยปนกันเพียงพร้อมละกันแล้วก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณกันค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
1: ผู้นำสหรัฐพร้อมพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านหากทั้งสองฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลงสนามอุ่นเครื่องพบกับคูเวตในวันนี้ที่ปทุมธานีสเตเดียมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงการคลังย้ำผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ์ได้ถึงวันที่21มิถุนายนนี้พร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างตรงเป้าหมาย
2: นายพงศ์นครโภชากรผู้อำนวยการกองนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชนและผู้ช่วยโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวถึงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จนถึงวันที่21มิถุนายนนี้เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการรวมถึงตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนประชาชนที่ยังไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงมหาดไทยจะรวบรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนควบคู่กับข้อมูลสมุดพกครัวเรือนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อส่งให้กระทรวงการคลังคัดกรองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดด้วยคุณสมบัติอาทิจะต้องไม่เป็นนักบวชผู้ต้องขังผู้อยู่อาศัยในสถานสงเคราะห์ข้าราชการผู้รับบำเหน็จบำนาญข้าราชการการเมืองรวมถึงนักเรียนนักศึกษาผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทผู้มีบัญชีลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารหนี้ผู้จ่ายเบี้ยประกันชีวิตผู้ที่ถูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ในฐานะบิดามารดาคู่สมรสหรือบุตรพร้อมย้ำกรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีจะไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากถือว่ามีผู้ดูแลและช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายซึ่งภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณไปช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่มีรายได้ไม่แน่นอนเป็นลำดับแรกแต่หลักเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องรอว่าจะนำไปทบทวนครั้งหน้าหรือไม
3: ่คือหลักการจะเป็นอย่างนี้ครับว่าการที่เราให้บุตรเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีในการดูแลพ่อแม่ได้จุดประสงค์ก็เพื่อต้องการให้บุตรมีภาระลดลงเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุเพราะฉะนั้นหลักการนี้ก็จะเป็นหลักการว่าในเมื่อผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นพ่อแม่มีคนคอยดูแลแบ่งเบาภาระค่าครองชีพอยู่แล้วก็อาจจะมีความจำเป็นน้อยกว่าคนที่มีรายได้ไม่สม่ำเสมอมีรายได้ไม่แน่นอนหาเล่แผงลอยหาเช้ากินข้ามอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ครับก็จะเป็นกลุ่มที่ภาครัฐซึ่งมีงบประมาณค่อนข้างจำกัดจะต้องไปดูแลก่อนเพราะฉะนั้นบุคคลที่มีชื่อแล้วก็ถูกลูกนำมาหักลดหย่อนภาษีอันนี้เราก็อาจจะต้องรอในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเราจะมีการทบทวนคุณสมบัติข้อนี้ไหม
2: สำหรับการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถยื่นอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมและจะทราบผลในเดือนกันยายนก่อนเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมพร้อมกันนี้ยังเตือนประชาชนไม่หลงเชื่อข้อความหรือลิงก์ปลอมจากมิจฉาชีพหากพบสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่หรือสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนพศรแก้วคำรายงาน
0: ขณะที่ผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กว่า 73,000 คนทยอยลงทะเบียนยืนยันสิทธิร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างต่อเนื่อง
4: บรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังคงมีประชาชนที่ได้รับสิทธิ์รายเดิมทยอยเดินทางมาที่ธนาคารของรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องที่สาขาของธนาคารรัฐเช่นธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยทางธนาคารมีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ใจถึงหลักเกณฑ์ใหม่ในการตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ในรอบนี้โดยจะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดคือ 4-21 มิถุนายนนี้หากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์โดยจะมีการประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวนกว่า 73,000 คนส่วนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่ยังไม่ต้องมาดำเนินการใดๆในขณะนี้เพราะเจ้าหน้าที่รัฐจะลงพื้นที่ไปสำรวจผู้ที่ยังไม่เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลที่มีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลงทะเบียนให้ก่อนเข้าสู่ระบบการตรวจสอบคุณสมบัติประกาศผลผู้ได้รับสิทธิ์และยืนยันตัวในลำดับต่อไปสมิทธ์รัตนชัยชตะสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: คลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยยอดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐวันแรกคึกคักพร้อมแนะช่องทางตรวจสอบสิทธิ์แยก3กลุ่มเป้าหมาย
5: นางประภาวดีสุขันธมาลัยคลังจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวันที่4มิถุนายน2569ที่ผ่านมาพบว่ามีประชาชนผู้กรอกข้อมูลยืนยันสิทธิ์ผ่านสถาบันการเงินต่างๆรวมทั้งสิ้น 5,883 รายโดยส่วนใหญ่ประชาชนสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็วผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยทั้งนี้กระทรวงการคลังได้เปิดระบบให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะและกลุ่มเป้าหมายของตนเองได้แล้วผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการที่เว็บไซต์ welfare2.mof.go.th เพื่อความชัดเจนในการดำเนินการกลุ่มที่1ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมสามารถดำเนินการลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่4ถึง21มิถุนายน2569กลุ่มที่2บุคคลในฐานข้อมูลกระทรวงมหาดไทยให้ติดต่อลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอในพื้นที่กลุ่มที่3ประชาชนกลุ่มทั่วไปให้ดำเนินการลงทะเบียนหน้าที่ว่าการอำเภอเช่นเดียวกันทั้งนี้หากเป็นผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนหรือต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษสามารถแจ้งเรื่องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัยสำหรับประชาชนที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์แล้วไม่พบรายชื่อปรากฏอยู่ในกลุ่มที่1ที่2หรือที่3แสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040อยู่แล้วจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองผ่านช่องทางดังกล่าวเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์และดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนดธนกฤตมาสแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยนำผู้ประกอบการ 2,000 รายจำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายและสนับสนุนค่าจัดส่ง
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสัญชาติไทย2รายได้แก่ Next Gen Commerce และ Thailand Postmart เปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนำสินค้า SME วิสาหกิจชุมชนและผู้ผลิตสินค้าชุมชนกว่า 2,000 รายทั่วประเทศมาจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการตลาดแบบครบวงจรทั้งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหรือ TP ตลอดระยะเวลาโครงการการสนับสนุนค่าจัดส่งสินค้าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์และ KOL เพื่อขยายการเข้าถึงผู้บริโภคและกระตุ้นยอดขายนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังสนับสนุนคูปองค่าจัดส่งสินค้าฟรีจำนวน250คูปองต่อร้านค้ารวมมูลค่า10ล้านบาทพร้อมจัดทำโค้ดส่วนลดไทยช่วยไทยมูลค่า100บาทเมื่อซื้อสินค้าครบ200บาทจำนวน 500,000 โค้ดคิดเป็นมูลค่ารวม50ล้านบาทเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระตุ้นการบริโภคสินค้าไทย
7: การที่เราจะเอาสินค้า SME เนี่ยกระจายเข้าไปในออนไลน์ให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะก็คือ Thailand Postmart นะคะเราจะให้สินค้าของ SME ที่เราได้คัดสรรมาแล้วคัดสรรอย่างไรก็ต้องคัดสรรสินค้าที่ท่านไม่ได้ซื้อมาขายไปนะคะแต่ท่านผลิตเองเพราะเราต้องการที่จะช่วยไปถึงแหล่งผลิตเลยจริงๆนะคะให้สามารถจะเข้ามาได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คือทางแพลตฟอร์มก็คือทั้ง Thailand Postmart แล้วก็ทั้งตัว Next Gen เนี่ยจะไม่คิดค่า GP เลยในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยสนับสนุนในเรื่องของค่าขนส่งและยังได้ส่วนลดอีก100บาทเพราะฉะนั้นเรานับหนึ่งจากวันนี้ก็คือว่าเราต้องการที่จะทำให้ SME ของเราเนี่ยไม่น้อยหน้าไปกว่าใครเราสามารถจะให้คนไทยบริโภคสินค้าของเราด้วยกันเองให้รายได้กระจายไปสู่ SME
6: ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้วจนกว่าสิทธิประโยชน์จะหมดลงโดยไม่เพียงมุ่งกระตุ้นยอดขายในระยะสั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้บริโภครู้จักสินค้าไทยคุณภาพจากผู้ประกอบการรายย่อยมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การซื้อซ้ำและการขยายฐานลูกค้าในระยะยาวคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า300 ล้านบาทปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันข่าวไทยช่วยไทยพลัส6040ไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังเป็นข่าวจริงนายเวทางพ่วงทรัพย์ในฐานะโฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีฝ่ายข้าราชการประจำเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับข่าวโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรเก็บภาษีย้อนหลังซึ่งพบว่าเป็นข่าวจริงโดยรัฐบาลยืนยันว่าข้อมูลยอดขายในแอปถุงเงินจะไม่ถูกส่งไปให้กรมสรรพากรเพื่อนำมาคิดภาษีย้อนหลังแบบเฉพาะเจาะจงอย่างแน่นอนซึ่งหากร้านค้ามีรายได้จากการขายสินค้าถึงเกณฑ์ขั้นต่ำที่กรมสรรพากรกำหนดคือยอดขายรวมทุกช่องทางไม่ใช่แค่เฉพาะยอดจากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีทั้งนี้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1,800,000 บาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตแต่อย่างใดขณะเดียวกันเกณฑ์การเสียภาษีจะดูรายได้เฉลี่ยทั้งปีเป็นหลักไม่ใช่แค่ช่วงที่เข้าร่วมโครงการและมียอดขายพุ่งสูงขึ้นชั่วคราวขอให้ร้านค้าอย่ากังวลคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติเห็นชอบผลักดันปรับเบี้ยคนพิการ 1,000 บาททวนหน้าเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาน
8: ายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติครั้งที่1/2569พร้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นชอบให้ผลักดันการปรับสวัสดิการเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทต่อเดือนสำหรับคนพิการทุกคนโดยมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปซึ่งจะส่งผลให้คนพิการกว่า 2,270,000 คนทั่วประเทศเข้าถึงสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบมาตรการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการอาทิการจัดหากายอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการรวมถึงการปรับปรุงการบริหารกองทุนให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นที่ประชุมยังเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามกฎหมายพร้อมเดินหน้าปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงสิทธิและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการพร้อมกันนี้ยังได้ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนนำแนวคิดการออกแบบที่รองรับทุกคนหรือ Universal Design มาใช้ภายใต้หลักการคนพิการใช้ได้ทุกคนก็ใช้ได้เพื่อสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่และบริการต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ไทยบรรลุการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเตรียมลงนามในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้วางรากฐานการเติบโตเศรษฐกิจดิจิทัลของภูมิภาคนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนได้ข้อสรุปแล้วในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่2/57ณกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเจรจาและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนนำอาเซียนบรรลุข้อตกลงได้สำเร็จโดยขั้นตอนต่อไปจะเป็นการตรวจทานถ้อยคำทางกฎหมายก่อนลงนามอย่างเป็นทางการในการประชุมสุดยอดอาเซียนเดือนพฤศจิกายนนี้ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทนำของไทยในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศและแสดงให้เห็นศักยภาพของอาเซียนในการร่วมกันกำหนดกติกาเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคที่มีมาตรฐานสูงรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและช่วยสร้างความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนดิจิทัลทั้งนี้ดีฟาถือเป็นความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลระดับภูมิภาคฉบับแรกของโลกที่จะทำขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนโดยผลการศึกษาคาดว่าจะช่วยผลักดันมูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนสู่ระดับ2,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐภายในปี2573และยกระดับอาเซียน สู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลของโลกสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เดินหน้าขับเคลื่อนระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนดิจิทัลหรือดิจิทัล ID สู่การเป็นโครงสร้างพื้นฐานความเชื่อมั่นของประเทศตั้งเป้าปลดล็อกการใช้งานให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
9: นายชัชนามิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานกำลังเร่งผลักดันดิจิทัล ID ภายใต้กรอบการดำเนินงานระยะที่2ตั้งแต่ปี2568ถึง2570ซึ่งปัจจุบันประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงระบบไทยดีเข้ากับบริการออนไลน์ของภาครัฐแล้วกว่า 1,797 บริการส่งผลให้มียอดบัญชีผู้ใช้งานสะสมจากแพลตฟอร์มต่างๆทั้งไทยดีทางรัฐหมอพร้อมเป๋าตังและ NDID รวมกันสูงกว่า162ล้านบัญชีสำหรับเป้าหมายสำคัญในปี2569ผู้อำนวยการเอด้าระบุว่าจะมุ่งเน้นไปที่การขยายการใช้งานไปยังภาคเอกชนในกลุ่มท่องเที่ยวและอีคอมเมิร์ซรวมถึงการปลดล็อกข้อจำกัดในโลกออนไลน์ให้กับ3กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มนิติบุคคลที่จะร่วมมือกับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพัฒนาระบบทำสัญญาดิจิทัลหรือ e-contract กลุ่มคนต่างด้าวโดยร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวและแรงงานต่างชาติเข้าถึงบริการดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยและกลุ่มเปราะบางทั้งผู้เยาว์ผู้สูงอายุและคนพิการที่จะพัฒนาระบบตรวจสอบผู้ดูแลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อป้องกันการแอบอ้างสิทธิ์นอกจากนี้เอด้ายังเตรียมนำร่องระบบกระเป๋าเอกสารดิจิทัลนำเอาเอกสารรับรองดิจิทัลมาใช้กับ3เอกสารสำคัญคือบัตรประชาชนใบขับขี่และใบรับรองผลการศึกษาเพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันข้ามหน่วยงานได้อย่างสะดวกและเตรียมจัดงานประชุมนานาชาติ Digital Trust Thailand 2026ในวันที่24มิถุนายนนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานดิจิทัลของไทยให้สอดคล้องกับสากลและเพิ่มขีดความสามารถบนเวทีโลกต่อไปนันนภัสแสนตุ้มรายงาน
10: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ประธานรัฐสภาเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสี่รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมนำบุคลากรรัฐสภาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล
11: นายโสภณสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดโครงการร้อยดวงใจพักสร้างความดีเพื่อสังคมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการพนักงานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภักดีก่อนร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดภายในบริเวณอาคารรัฐสภารอบสระมรกตและลานประชาธิปไตยประธานรัฐสภากล่าวว่ารัฐสภาชุดที่27มีเป้าหมายในการพัฒนาอาคารรัฐสภาให้เป็นศูนย์กลางสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกมิติทั้งด้านร่างกายจิตใจและการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยโครงการจิตอาสาเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่ส่งเสริมการทำความดีเพื่อส่วนรวมนอกจากนี้ยังมีแผนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรของรัฐสภาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
12: ตั้งแต่มีสภาชุดที่27นี้เรามีความตั้งใจที่จะให้สภาแห่งนี้นี่เป็นสภาที่ทำงานเพื่อประเทศชาติในหลายมิตินอกจากการประชุมของท่านสมาชิกแล้วตัวอาคารรัฐสภานี้เราก็จะใช้เราจะปรับปรุงเป็นแลนด์มาร์คซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยเขาก็ใช้สภา ป็นหน้าเป็นตาฉะนั้นการเป็นแลนด์มาร์คการเป็นปอดของประเทศก็จะเป็นเรื่องของสถานที่ส่วนเรื่องข้าราชการนอกจากสนับสนุนงานสมาชิกแล้วเนี่ยเราก็จะพัฒนาข้าราชการเราเนี่ยนะครับให้ทำงานสังคม
11: ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมจิตอาสาประธานรัฐสภาได้นำคณะเดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดแก้วฟ้าจุฬามณีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครวาสนาตระเกตรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีติดตามความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นายสุภทีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและการจัดสร้างเครื่องประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารวิทานสถาปกศาลาโรงขยายแบบท้องสนามหลวงโดยมีนางสาวสบิดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรผู้บริหารกรมศิลปากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าสำหรับการดำเนินงานมีความคืบหน้าและเป็นไปตามแผนที่วางไว้โดยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรดำเนินการแล้วเสร็จระดับ 23.65โดยวางฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างคืบหน้าระดับ50และงานสถาปัตยกรรมคืบหน้าระดับ10ขณะที่พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จระดับ60ส่วนศาลาลูกขุนทับเกษตรและทิมมีความคืบหน้าตามแผนงานด้านงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานจิตรกรรมและงานประติมากรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงานส่วนงานสร้างพระโกฏจันทร์พระหีบจันทร์เช่าไม้จันทร์พระโกฏพระบรมอัฐิและเครื่องสังเคตได้ออกแบบแล้วเสร็จเรียบร้อยขณะที่การบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและเครื่องประกอบอยู่ระหว่างการอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และตกแต่งรายละเอียดงานประณีตศิลป์นอกจากนี้สำนักช่าง10 หมู่กรมศิลปากรยังดำเนินการจัดทำพัดรองสำหรับพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลการออกพระเมรุพัดรองสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐิพัดรองสำหรับถวายบรรพชิตจีนยวนและย่ามด้วยสถาบันสิริกิติ์รับผิดชอบการตักผ้ามาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าพบนายกรัฐมนตรีรายงานแนวทางดำเนินการกรณีกัมพูชาเดินหน้าประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลภายหลังกลับจากการเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและร่วมการประชุมคณะมนตรีขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระดับรัฐมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อรายงานความคืบหน้าและหารือแนวทางดำเนินการของฝ่ายไทยกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลค.ศ. 1982หรือ UNCLOS ในประเด็นพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาจากนั้นช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะบรรยายสรุปแก่คณะทูตเกี่ยวกับกฎหมายอันคลอสรวมถึงผลการเข้าร่วมประชุมคณะมนตรี OECD ระดับรัฐมนตรีก่อนที่จะแถลงข่าวในเวลา 15:30 นที่กระทรวงการต่างประเทศวุฒิสภาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์บูรณาการเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างถูกต้องรวดเร็วและสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
13: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาระหว่างสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์ณห้องรับรองพิเศษ203ชั้น2อาคารรัฐสภาโดยมีนายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางปณิจากสถานไตรภพเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีประธานวุฒิสภากล่าวว่า วุฒิสภาในฐานะองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติมีบทบาทสำคัญในการกันกรองกฎหมายติดตามการบริหารราชการแผ่นดินและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนการเผยแพร่ข้อมูลภารกิจและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทุกพื้นที่และกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมีศักยภาพด้านการสื่อสารและเครือข่ายสื่อมวลชนทั่วประเทศเพื่อร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน
14: สำหรับปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องข้อมูลข่าวสารมีความหลากหลายมีช่องทางแล้วก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ร่วมกันในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความร่วมมือร่วมกันและอีกด้านหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์ก็เช่นเดียวกันนอกจากจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่สำคัญในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของรัฐแล้วก็ยังเป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องสนับสนุนไม่เพียงแต่รัฐบาลอย่างเดียวนะครับการได้รับความร่วมมือจากกรมประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องกับผู้ที่สภาด้วยก็จะเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่ง
13: การลงนามความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและสร้างสรรค์สู่ประชาชนพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ของวุฒิสภาให้เป็นองค์กรที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาลและได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมตลอดจนพัฒนากลไกการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางสื่อมวลชนทุกมิติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
1: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ขอเชิญรับฟังคำปราศัยของนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
15: เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ผมขอส่งความรักความปรารถนาดีและกำลังใจมายังพี่น้องชาวนาไทยทุกท่านผู้เป็นกำลังสำคัญในการผลิตข้าวหล่อเลี้ยงคนไทยและเป็นรากฐานสำคัญของภาคเกษตรกรรมไทยมาโดยตลอดข้าวไม่ได้เป็นเพียงพืชอาหารหลักของประเทศแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยอาชีพทำนาอยู่คู่สังคมไทยมายาวนานคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่5มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงคุณค่าของข้าวเชิดชูเกียรติพี่น้องชาวนาไทยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ทรงให้ความสำคัญต่อข้าวและกิจการข้าวของไทยเสมอมารัฐบาลตระหนักดีว่าการดูแลชาวนาไม่ใช่เพียงการดูแลอาชีพหนึ่งแต่คือการดูแลเอกลักษณ์ของชาติความมั่นคงทางอาหารของประเทศและความสามารถในการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านภาคเกษตรจากรูปแบบเดิมไปสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนโดยมุ่งพัฒนาคุณภาพการผลิตข้าวส่งเสริมข้าวคาร์บอนต่ำสนับสนุนงานวิจัยพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ที่ดีและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ตั้งแต่การเพาะปลูกการป้องกันโรคและแมลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวไปจนถึงการตลาดเพื่อให้ข้าวไทยมีคุณภาพสูงขึ้นต้นทุนเหมาะสมขึ้นและพี่น้องชาวนามีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นในโอกาสนี้ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยร่วมกันตระหนักถึงคุณค่าของข้าวไทยและความทุ่มเทของพี่น้องชาวนาที่สืบทอดอาชีพสำคัญนี้จากรุ่นสู่รุ่นผมเชื่อมั่นว่าด้วยความขยันอดทนและภูมิปัญญาของชาวนาไทยประกอบกับการสนับสนุนที่เหมาะสมจากทุกภาคส่วนข้าวไทยจะยังคงเป็นความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นอาหารที่เลี้ยงดูประชากรโลกตลอดไปพร้อมกันนี้ผมขออวยพรให้พี่น้องชาวนาไทยทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพใจเข้มแข็งและประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการ
10: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือ
16: เอื้อประโยชน์ให้ใคร
17: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชีววิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การหัวประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสัมผัสโครงการ
16: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
0: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
18: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาไม่ต้องการพบกับยาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านแต่หากได้พบจะถือเป็นเกียรติที่ได้พบกันอย่างไรก็ตามต้องดูว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุข้อตกลงกันได้หรือไม่และหากสามารถทำข้อตกลงกันได้ก็มีความเป็นไปได้ที่เขาจะพบกับผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเชื่อว่ายาตอลอมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านยังมีชีวิตอยู่และกำลังมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ว่าการสื่อสารของผู้นำสูงสุดอิหร่านจะเป็นลายลักษณ์อักษรและผ่านคนกลางก็ตามทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านอยู่ระหว่างการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า3เดือนแล้วอย่างไรก็ตามแม้ทั้งสองประเทศยังคงติดต่อสื่อสารกันอยู่แต่การเจรจายังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐผ่านร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียง226ต่อ195เสียงโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกัน18คนและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอิสระอีก1คนร่วมกับพรรคเดโมแครตผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยมาตรการฟื้นฟูยูเครนหลังสงครามรัสเซียยูเครนสิ้นสุดลงวงเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและสนับสนุนเงินกู้โดยตรงสูงสุดอีก 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรที่เข้มงวดกับรัสเซียซึ่งครอบคลุมภาคการส่งออกสถาบันการเงินอุตสาหกรรมน้ำมันและเหมืองแร่รวมทั้งเจ้าหน้าที่รัสเซียอย่างไรก็ตามร่างกฎหมายสนับสนุนยูเครนยังเผชิญกับความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภาสหรัฐซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากและต่อให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาก็มีแนวโน้มสูงที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะใช้สิทธิ์คัดค้าน
18: กองทัพสวิตเซอร์แลนด์รายงานว่าสวิตเซอร์แลนด์เตรียมประจำการกำลังทหารกว่า 4,000 นายบริเวณทะเลสาบเจนีวาทางตะวันตกของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งติดกับเมืองเอวิยองเลแบงของฝรั่งเศสเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการรักษาความปลอดภัยระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ฝรั่งเศสเยอรมนีสหรัฐสหราชอาณาจักรอิตาลีแคนาดาญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17มิถุนายนนี้โดยกองทัพสวิตเซอร์แลนด์กล่าวเพิ่มเติมว่าความใกล้ชิดด้านพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในรัฐโบนครเจนีวาและรัฐวาเรทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศด้วยเหตุนี้สวิตเซอร์แลนด์จึงตัดสินใจที่จะส่งกองกำลังทหารไปปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยในหลายพื้นที่บริเวณชายแดนรวมถึงท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวาด้วย
1: นายโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกออกแถลงการเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย381รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต63รายขณะที่ผู้ป่วยประมาณ230รายเข้ารับการรักษาในสถานรักษาพยาบาลแล้วซึ่งศักยภาพในการตรวจหาเชื้อของประเทศดีขึ้นอย่างมากหลังได้รับชุดตรวจหาเชื้อมากกว่า 4,000 ชุดจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาและนานาชาตินายคัมบากล่าวเพิ่มเติมว่าการติดต่อกับผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสอีโบลายังดีขึ้นอย่างมากอยู่ที่ร้อยละ55จากเดิมร้อยละ9โดยมีเป้าหมายที่จะเข้าถึงให้ได้ร้อยละ90เพื่อช่วยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขสามารถระบุตัวตนของผู้ที่สัมผัสเชื้อไวรัสได้เกือบทั้งหมดรวมถึงสามารถคาดการผู้ป่วยรายใหม่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนามแรกที่เมืองหนานจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจากที่ทัพนักตบสาวไทยอันดับ19ของโลกลงสนามแมตช์แรกแพ้ให้กับเซอร์เบีย 0-3 เซตล่าสุดเป็นลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพจีนทีมอันดับ7ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยที่นำทัพโดยชมพู่พรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมต้านความแข็งแกร่งของทีมสาวจีนไม่ไหวแพ้ไป 2-3 เซต 14-25 26-24 19-25-25-23 และ7-15แต่ยังเก็บ1แต้มแรกได้สำเร็จตัวนัดต่อไปจะพบกับเบลเยียมในวันที่6มิถุนายนเวลา14นาฬิกาแบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ7ของโลกเอาชนะคิมกาอึนมืออันดับ17ของโลกจากเกาหลีใต้ขาดลอย 2-0 เกม 21-13 21-9 มาเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอันแซยงมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้ที่เอาชนะพุซาล่าวีสินทุ 2-0 เกม 21-17 21-15 ส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พิงพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ24ของโลกแพ้ชิวปินเฉียนมืออันดับ13ของโลกจากไต้หวัน 0-2 เกม 18-21 และ 19-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายด้านชายเดี่ยวพนิชพลเทระรัตน์สกุลมืออันดับ22ของโลกพลิกกลับมาชนะหลี่ซื่อเฟิงมืออันดับ7ของโลกจากจีน 2-1 เกม18-21 21-6 และ 21-12 พักสู่รอบผ่านรองชนะเลิศได้สำเร็จปิดท้ายที่คู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานคู่มืออันดับ3ของโลกเอาชนะฮูปังรอนกับเล่ยเป่ยจิงคู่มืออันดับ28ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-14 24-22 พักรอบผ่านรองชนะเลิศไปเจอกับคู่จากเดนมาร์กงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่อง International A-Match ในปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมิถุนายนทีมชาติไทยอันดับ93ของโลกเตรียมพบกับคูเวตทีมอันดับ134ของโลกแอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายในการเตรียมทีมทุกครั้งคือคาดหวังในชัยชนะมีการเตรียมแท็กติกวิเคราะห์คู่ต่อสู้ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนพยายามดึงศักยภาพทั้งเตะแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุดด้านสหรัฐอยู่เย็นกองกลางของทีมกล่าวว่าศึกเอเชียนคัพต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้แต่ละนัดที่ลงก็ต้องเก็บชัยชนะและซึมซับวิธีการเล่นจากโค้ชให้ได้มากที่สุดเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับศึกเอเชียนคัพทั้งนี้ทัพช้างศึกจะลงสนามพบกับคูเวตในวันนี้เวลา 19:30 นที่ปทุมธานีสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนตะวันออกเฉียงเหนือรอบ16ทีมที่สนามบุรีรัมย์สเตเดียมโรงเรียนกีฬาอบจ101ชนะยโสธร FC 5-1บุรีรัมย์ยูไนเต็ดถล่มเอาชนะสุรินทร์ซิตี้12-0โรงเรียนกันทรานมถล่มชนะโรงเรียนเลยพิทยาคม 13-0 และหนองบัวพิทยา FC ชนะสมาคมกีฬาแห่งนครราชสีมา 5-0 ส่วนที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียม2ราศีสไลยูไนเต็ดเฉือนชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี 4-3 โรงเรียนขวาวใหญ่พิทยาสันชนะอุดรยูไนเต็ด 2-1 และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นชนะจุดโทษโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนม 6-4 หลังเสมอกันในเวลา 2-2พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานได้เตรียมทีมนักกีฬาจักรยานไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นทั้งประเภทลู่เสือภูเขาและ BMX Racing วางแผนการฝึกซ้อมในช่วง3เดือนสุดท้ายเข้มข้นโดยทีมจักรยานลู่เตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินประเทศจีนทีม BMX Racing เดินทางสำรวจสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าพร้อมด้วยศึกรายการเก็บคะแนนโอลิมปิกขณะที่ทีมเสือภูเขาเตรียมวัดศักยภาพในศึกชิงแชมป์เอเชียที่อุซเบกิสถาน หวังสร้างผลงานโดดเด่นและลุ้นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งที่20นาโกย่าเกมนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานเปิดงานวันนักกีฬายอดเยี่ยมประจำปี2568จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลและประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกเป็นประธานจัดงานที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าพิธีมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและนักกีฬารุ่นหลังอีกด้วย
20: ทุกคนที่ได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับรางวัลนั้นมันจะเป็นสิ่งที่สร้างขวัญกำลังใจการตัดสินจากผลงานต่างๆไม่เพียงพอนะครับต้องดูเรื่องจริยธรรมเข้าไปด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมกับสมาคมที่คัดเลือกนักกีฬาที่ไม่ใช่ดูแค่มิติของตัวเลขแต่ดูถึงเรื่องนิสัยใจคอสิ่งต่างๆประกอบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนแล้วก็นักกีฬารุ่นหลังๆต่อไปครับ
19: สำหรับปีนี้มีนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่นในรอบปี2568ที่ผ่านมาและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิวีรพลวิชุมาจากกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยมส่วนนักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยมเป็นของจุฑาทิพย์กันทัตทงจากกีฬาเทคบอลขณะที่รางวัลนักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยมเป็นของภูริพลบุญสอนจากกีฬากรีฑาและรัชนพรแซ่เตียนักกีฬายกน้ำหนักคว้ารางวัลนักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยมด้านชนิดกีฬาทีมยอดเยี่ยมได้แก่ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยที่สร้างผลงานโดดเด่นมาอย่างต่อเนื่องทั้งการคว้าเหรียญทอง SEA Games 2025ได้เป็นครั้งแรกในรอบ8ปีและครองแชมป์รายการ CV League สนามแรกส่วนสนาม2จบด้วยตำแหน่งรองแชมป์ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากระบวนการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นแล้วเนื่องจากจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้โดยผู้ว่าจะมาจากภาคเอกชนหรือภาครัฐได้ทั้งหมดแต่ต้องมีความรู้ด้านกีฬาและต้องมีความพร้อมที่จะเริ่มงานทันทีโดยไม่ให้งานชะงักส่วนโจทย์ใหญ่คืออยากให้พี่น้องประชาชนมีสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬาที่ดีซึ่งอาจจะดึงภาคเอกชนมาร่วมพัฒนาในโครงสร้างพื้นฐานด้านสนามกีฬาต่อไป
21: ยังไงก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องของกีฬาพอสมควรนะครับเพราะว่างานภารกิจต่างๆมีหลายเรื่องที่ต้องการการทำงานทันทีตอนนี้เนี่ยเราต้องการมากๆเลยนะครับคือเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะในระดับภูมิภาคเนี่ยได้มีสนามกีฬาดีๆได้มีอุปกรณ์กีฬาที่ทันสมัยนะครับในการที่จะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือการแข่งขันก็ตามนะการดึงเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนนะซึ่งเราศึกษากันมาหลายปีนะครับมีการหารือกันในระดับเชิงนโยบายมาต่อเนื่องนะครับก็หวังว่าในไม่ช้าเนี้ยจะมีการเกิดขึ้น
19: ทัพกรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางลัดฟ้าไปสู่ประเทศไต้หวันเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑารายการใหญ่ไต้หวันเอเลติกโอเพ่นชิงชัยระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายนที่สนามกีฬาป่านเฉียวโดยมีทัพนักกีฬาฝีมือดีรวม28คนพร้อมด้วยคณะผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เดินทางไปล่าความสำเร็จรายการสำคัญอยู่ที่บิวภูริพลบุญสอนนักวิ่งอันดับ1ของไทยที่มีโปรแกรมลงชิงชัย2รายการใหญ่ได้แก่วิ่ง200เมตรและวิ่งผลัด4 คูณ100เมตรชายสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยนำโดยนายสันติโหลทองนายกสมาคมเดินหน้าพัฒนาวงการอย่างต่อเนื่องโดยจับมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิรัตสนจันทร์คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬามหาวิทยาลัยบูรพาลงนำข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรรวมถึงนักกีฬาอีสปอร์ตแบบครบวงจรสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลโดยจะร่วมการส่งเสริมกีฬาอีสปอร์ตในกลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาเยาวชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
22: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
23: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
24: วันนี้เสนอคำว่าหมวกตอนที่1หมวกคือเครื่องสวมศีรษะมีรูปต่างๆเพื่อเป็นเครื่องประดับหรือกันแดดกันฝนเป็นต้นหมวกที่รู้จักกันดีในปัจจุบันได้แก่หมวกแก๊ป เป็นหมวกทหารตำรวจหรือข้าราชการพลเรือนเป็นต้นที่มีกระบังหน้าหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเป็นหมวกสำหรับสวมป้องกันหรือลดอันตรายเมื่อศีรษะได้รับความกระทบกระเทือนส่วนหมวกโบราณที่ได้ยินชื่อกันบ่อยๆได้แก่หมวกกลีบลำดวนสำหรับพนักงานกรมกลองชนะสวมในงานพระราชพิธีคำว่าหมวกขยายความหมายมาหมายถึงตำแหน่งหน้าที่เช่นเขาสวมหมวก2ใบเป็นทั้งอธิการบดีและรัฐมนตรี
23: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.25 เมตรและเวลา 7:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50 เซนติเมตรและเวลา 17:14 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1.04 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.
0: ต่อไปเป็นข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม02-534-7533-37ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe City ปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569โดยส่งผลงานได้ทางอีเมลกุลเลียบ kulleab@gmsil.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่084-685-1002และ09-5669-3301สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคมนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ www.nrct.go.th โทรศัพท์02-561-2445ต่อ312-4คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกครองและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้รับรูปประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลประจำปี2569โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์หรือส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่สำนักงานกสม.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพในวันและเวลาราชการและทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-141-3930กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนิติกรบรรณารักษ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานแรงงานรวมตำแหน่งว่างครั้งแรกรวม18 อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หัวข้องานราชการกรมการจัดหางานและเว็บไซต์ doe.thaijobjob.com หัวข้อสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง11 มิถุนายน 2569สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานบรรจุครั้งแรก12 อัตราผู้สนใจสมัครที่เว็บไซต์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติonab.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง12 มิถุนายนนี้ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญ ท่านผู้ฟังคะปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นความผิดปกติทางสมุทรศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมานานนับพันปีโดยคำว่าเอลนีโญในภาษาสเปนมีความหมายถึงเด็กชายตัวเล็กๆหรือหากใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะสื่อถึงทารกพระเยซูคริสต์เนื่องจากมักเกิดในช่วงคริสต์มาสตามชายฝั่งของประเทศเปรู

0: ที่โดยปกติจะพัดพามวล น้ำอุ่นไปทางทิศตะวันตกสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อลมค้าอ่อนแรงลงมวล น้ำอุ่นจึงไหล ย้อนกลับมาทางฝั่งตะวันออกแทนที่น้ำเย็นบริเวณหน้าดินแผ่ขยายพื้นที่ครอบคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างชั้นบรรยากาศและการหมุนเวียนของอากาศในระดับโลกอย่างมีนัยสำคัญค่ะซึ่งปรากฏการณ์นี้จะเวียนเกิดซ้ำเป็นระยะเวลาที่ไม่สม่ำเสมอโดยแต่ละครั้งจะกินเวลานานประมาณ 12-18 เดือนและมีความรุนแรงแตกต่างกันไปตามดัชนีชี้วัดอุณหภูมิผิวน้ำทะเลกลไกการเกิดเอลนีโญนำไปสู่ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงในหลายภูมิภาคทั่วโลกดังจะเห็นได้จากสถิติในรอบ50ปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดเอลนีโญรวม15ครั้งโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2525ถึง2526ที่สร้างความเสียหายมหาศาลสูงถึง 8 ถึง 13 พันล้านเหรียญสหรัฐค่ะและคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 2,000 คนทั่วโลกต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่สลับขั้วกันเช่นความแห้งแล้งและไฟป่าในออสเตรเลียและอินโดนีเซียในขณะที่อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้กลับประสบกับภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมขังอย่างรุนแรงสำหรับเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2540ถึง2541ได้รับการบันทึกว่าเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่20โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลพุ่งสูงกว่าปกติถึง 2-5 องศาเซลเซียสส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับประเทศไทยนั้นผลกระทบของเอลนีโญมีความชัดเจนอย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนและต้นฤดูฝนโดยปริมาณฝนจะต่ำกว่าเกณฑ์ปกติทำให้เกิดภัยแล้งคุกคามภาคเกษตรกรรมและอุณหภูมิของอากาศจะสูงกว่าปกติในทุกฤดูกาลค่ะซึ่งการอ่อนกำลังของมรสุมและทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุหมุนเขตร้อนที่เปลี่ยนไปจะทำให้พายุเข้าสู่ประเทศไทยน้อยลงส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทวีความรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในหลายพื้นที่ของประเทศนั่นเองค่ะในปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและโครงการวิจัยระดับโลกช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับและพยากรณ์การเกิดเอลนีโญได้แม่นยำขึ้นผ่านระบบดาวเทียมและทุ่นลอยตรวจวัดในมหาสมุทรการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนทำให้เราเข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างมหาสมุทรและบรรยากาศได้ดีกว่าในอดีตอย่างไรก็ตามนะคะข้อเท็จจริงที่พบคือตั้งแต่ปีพุทธศักราช2515เป็นต้นมาปรากฏการณ์เอลนีโญมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาพใหญ่การศึกษาและรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยหน่วยงานระดับสากลเช่นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนนโยบายเพื่อรับมือกับผลกระทบทั้งในด้านการบริหารจัดการน้ำการป้องกันไฟป่าและการวางแผนรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: วิกฤตพลังงาน
2: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันพามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อ

0: ก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

อกอนงองอาจพิราชลักษ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นพระไทยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์คู่ร่มฉัตรรัตมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางกุสุมาลพงสิทธิถาวรนายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยที่ปรึกษาคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการคุยสบายตอนบ่ายโมง

0: คุณแม่
1: วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะ
0: สวยจัง
2: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
5: พลังแห่งการให้สู่ตาสดใสของผู้รับ
6: ค่ะก็ในฐานะของหมอกระจกตาค่ะซึ่งทำการผ่าตัดคนไข้ที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาก็จะเห็นว่าคนไข้เขาที่ได้รับการผ่าตัดก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขมากขึ้นค่ะก็จะขอเชิญชวนค่ะทุกท่านค่ะร่วมกันแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาค่ะได้หลายช่องทางอาจจะเป็นเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยค่ะหรือว่าตอนที่เราไปทำใบขับขี่หรือว่าบัตรประชาชนก็สามารถแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาได้ค่ะนอกจากการแสดงเจตจำนงในการบริจาคดวงตาแล้วอาจจะเป็นการสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านกระจกตาพิการได้ทางเว็บไซต์ของสภากาชาดไทยเช่นเดียวกันค่ะ
5: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
7: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วๆเลยแบบมีน้ำมีท่วมแล้วไม่นี
8: ่หายลูกเออบ้านเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวฝนตกใจไปตา
7: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระเพยน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนพ่อ1784ครับป้า
8: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: ร่วงบายดีไหมหน่วยสบายดี

ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตอล

0: สวัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสบคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหา

0: าสีมาราม
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: วิกฤตพลังงาน
4: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
5: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นศูนย์ One Stop Service บูรณาการทุกภาคส่วนทำงานเชิงรุกช่วยยับยั้งความเสียหายและบังคับใช้กฎหมายจริง
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่3โดยกล่าวว่าในฐานะที่รับมอบหมายให้ดูแลสคบตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่และจะให้สคบเป็นตัวแทนของรัฐบาลในการเป็นศูนย์ One Stop Service และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเนื่องจากปัจจุบันภัยต่างๆมีความซับซ้อนโดยเฉพาะในออนไลน์ทำให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบเกิดการโกงเกิดการละเมิดผู้บริโภคที่ผ่านมาสคบมักถูกมองว่าเป็นหน่วยงานที่ตั้งรับอย่างเดียวทำให้ยุคนี้ต้องทำงานเชิงรุกชัดเจนขึ้นมีการตรวจเฝ้าระวังให้ความรู้ก่อนที่จะเกิดขึ้นทั้งภัยออนไลน์และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต่างๆรวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดมีมาตรการทั้งการตักเตือนและการใช้กระบวนการทางกฎหมายระงับเหตุเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับผู้ประกอบการรายอื่นพร้อมย้ำว่าเรื่องของการซื้อขายสินค้าและการบริการทุกอย่างเมื่อเกิดปัญหาผลกระทบกับผู้บริโภคล้วนเกี่ยวข้องกับบทบาทของสคบจึงต้องทำให้กว้างขึ้นกนิษฐาแก้วใสรายงาน
5: ประธานรัฐสภาระบุยังไม่ได้รับหนังสือจากพรรคร่วมฝ่ายค้านกล่าวหาปปช.ปฏิบัติหน้าที่มิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบส่วนการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นอยู่กับความพร้อมของสมาชิก
7: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภากล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคร่วมฝ่ายค้านเตรียมยื่นหนังสือต่อประธานรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา236เกี่ยวกับข้อกล่าวหาว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณียกคำร้องคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวจึงยังไม่สามารถให้ความเห็นหรือพิจารณารายละเอียดได้หากได้รับหนังสือแล้วก็จะพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปส่วนกรณีร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยซึ่งอาจจะยื่นต่อประธานรัฐสภาล่าช้ากว่ากำหนดและอาจกระทบต่อกรอบเวลาการพิจารณาของสภานั้นนายโสพลกล่าวว่าการกำหนดวาระการพิจารณาขึ้นอยู่กับความพร้อมและการหารือของสมาชิกโดยประธานรัฐสภามีหน้าที่บรรจุวาระตามขั้นตอนทั้งนี้หากทุกฝ่ายต้องการให้การพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็วควรมีการหารือและสร้างความเข้าใจร่วมกันผ่านกลไกของรัฐสภาสวิสาปทุมมารายงาน
5: ผู้นำจีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนและเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนเตรียมเดินทางเยือนเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้ตามคำเชิญของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการเดินทางเยือนครั้งแรกในรอบ7ปีภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้จีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้การสนับสนุนทางการทูตและการเมืองที่สำคัญของเกาหลีเหนือ ซึ่งเผชิญมาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักจากนานาชาติอย่างไรก็ตามแม้ว่าจีนและเกาหลีเหนือจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแต่การที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางเยือนเกาหลีเหนือเกิดขึ้นไม่บ่อยนักปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
10: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
11: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: น้องใน
13: แผลริมอ่อน
12: กามโรคต่อมและท่อน้ำเหลือง
13: น้องในเทียม
12: ซิฟิลิส
13: เอส
12: ถุงยางอนามัยสามารถป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆเรามาปรับเปลี่ยนทัศนะของคนให้มองถุงยางอนามัยเป็นสัญลักษณ์ของความรักและห่วงใยสุขสมได้แม้ใช้ถุงยางอนามัย
13: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
14: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ฉลิมพระชนพระราชินีนรีนาถอุ่นเกษมเปรมขวัญราชเรืองสยามเพนพระเกียรติเกลิดฟ้าสง่างามเพนพระยศเทิดพระนามอารามสกลพระการุณอุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาปทุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายธนายุทธศิวายพรามผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดภูเก็ต

0: ดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์

0: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม

0: รมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายในไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วน

0: ่ไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นายกรัฐมนตรีเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังพร้อมสั่งการทุกหน่วยงานสกัดกั้นกลุ่มทุนต่างชาติแฝงตัวทำธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1ทับ2569ณตึกสตรีบดินทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือโนมินีในการทำธุรกรรมซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของประชาชนในอนาคตโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเจรจาฝ่ายมาเลเซียแก้ไขปัญหาการระงับส่งออกกุ้งไทย5ชนิดและเตรียมปรับลดขั้นตอนตรวจนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียมุ่งแลกเปลี่ยนผลประโยชน์การค้าร่วมกัน
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยจึงได้สั่งการให้ทางกรมประมงเร่งส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วพร้อมกับมอบหมายให้กรมประมงทบทวนมาตรการตรวจปล่อยปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียเช่นกันโดยจะนำเทคโนโลยีมาช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบซึ่งมาตรการดังกล่าวได้รับทราบว่ามีสัญญาณที่ดีในการตอบรับจากทางมาเลเซียแม้ว่ามาเลเซียจะขอเลื่อนการเจรจาในวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนและยังไม่มีกำหนดวันเจรจาใหม่พร้อมย้ำว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมดำเนินการหาทางออกสำหรับปัญหาดังกล่าวร่วมกับฝ่ายมาเลเซียเพื่อให้เกิดความพึงพอใจได้ประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศชาวนันมาลีรายงาน
2: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอแม่ระมาจังหวัดตากสกัดจับรถกระบะต้องสงสัยไม่มีเอกสารสิทธิ์คาดเตรียมส่งข้ามชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
5: เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่3505หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้สกัดกั้นบุคคลต้องสงสัย1รายคือนายเวนามสมมุติขับรถยนต์กระบะ4ประตูเข้ามายังบริเวณจุดตรวจเจ้าหน้าที่ได้ขอดูเอกสารคู่มือรถพบชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์มีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจึงสอบถามคนขับรถท่าทางมีพิรุธเนื่องจากไม่มีเอกสารสำคัญที่แสดงว่าลูกพี่ลูกน้องได้ซื้อรถยนต์คันดังกล่าวมาจากอำเภอแม่สอดและว่าจ้างให้นำรถมาส่งในพื้นที่ตามที่กล่าวอ้างต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมตรวจสอบรถกระบะ4ประตูยี่ห้อฟอร์ดรุ่นเรนเจอร์หมายเลขทะเบียนกไก่ททหารมม8749สมุทรปราการและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในคนขับรถพบผลเป็นบวกเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยและรถยนต์ของกลางส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านร ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปอพ
11: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมไม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือจื้อพร้อม

0: 老爷仨，木马开嘎木，
1: 你们那个公
0: 鸭子，努力เหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นนาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลย
0: มาเล่นกันอีก

พระเปี่ยมดังแสงทองมาส่งร่าปวงประชามีสุขทุกถิ่นฐานน้ำพระทัยหลั่งไหลลินบริบาลทุกสถานแท้ซองพระราชินีทรงคู่พระบารมีจักรีราชทรงเป็นปิ่นฉัตรรัชชาติล้ำศักดิ์ศรีน้ำพระทัยเปี่ยมเมตตาข้าทวีสะดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการลูกจ้างและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

0: ประกาศประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง13พฤษภาคม2569ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน
1: ประกาศประกาศพี่น้องประชาชนผู้รักการออกกำลังกายทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขอแจ้งให้ทราบว่าสนามเทนนิสอบจภูเก็ตจะทำการปิดให้บริการชั่วคราวเพื่อดำเนินการตามโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเทนนิสให้มีคุณภาพและสะดวกสบายยิ่งขึ้นการปิดให้บริการจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปโดยมีกำหนดการการดำเนินงานแล้วเสร็จในวันที่27มิถุนายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร076-217-087องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอขอบคุณทุกท่านให้ความร่วมมืออบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน

0: สายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นการโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่สำหรับผู้ป่วยที่มีนัดเจาะเลือดในโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตทุกสิทธิ์การรักษายกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดสามารถใช้บริการโดยนำบัตรประชาชนพร้อมใบนัดเจาะเลือดจากโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตติดต่อขอเจาะเลือดณคลินิกเทคนิคการแพทย์แอดยินคลินิกถนนโกมารพัฒและคลินิกเทคนิคการแพทย์อันดามันแลบถนนเยาวราชเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา 7:00 น.จนถึง 16:00 น.ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่076-361-234 ต่อ1501ห้องเจาะเลือดชั้น2ในวันและเวลาราชการ
2: ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
3: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
2: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
4: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไท

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: ฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบหมายนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนำคณะประนอมฝ่ายไทยหารือกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามอาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่ง

0: แม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันครอสย้ำไม่คุยฟื้นสัมพันธ์และไม่มีการเปิดด่าน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศิริศักดิ์พงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลพุทธศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศิริศักดิ์ พงศ์เกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศิริศักดิ์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพราะไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบส่วนเหตุผลที่ไทยไม่ยกเลิก MOU 43เพราะมีความคืบหน้าถึง160แล้วก็ต้องดำเนินการเรื่องการปักปันเขตแดนต่อไปถือเป็นการดำเนินการตามหลักสากลและยังได้พูดคุยถึงความร่วมมือด้านอื่นๆทั้งเรื่องการฟื้นฟูความสัมพันธ์รวมถึงการเปิดด่านกนิกาแก้วใสรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟและทางการมาเลเซียสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนพาเด็กไทยกลับบ้านอย่างปลอดภัย
3: ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการสอบตเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการคุ้มครองเด็กข้ามพรมแดนไทยมาเลเซียโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูและปีนังกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงการต่างประเทศองค์การภาคประชาสังคมและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเข้าร่วมกว่า50คนในการประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กรด้านการคุ้มครองเด็กในมาเลเซียกว่า8องค์กรนำโดยองค์การยูนิเซฟประเทศมาเลเซียรวมถึงการหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยและเครือข่ายอาสาสมัครไทยในมาเลเซียเพื่อกำหนดแนวทางช่วยเหลือเด็กและครอบครัวไทยที่ประสบปัญหาในต่างประเทศจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือผู้เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีเลขาธิการสอปตกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้คือต้องการให้เด็กกลับบ้านและปลอดภัยที่สุดวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: การใช้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสของจังหวัดพัทลุงมียอดการใช้จ่ายแล้วกว่า51ล้านบาทสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่
4: นายสิทธิเดชเวชมหาครังจังหวัดพัทลุงเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะรับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนในพื้นที่ส่งผลให้ยอดการใช้จ่ายสะสมของจังหวัดพัทลุงณวันที่3มิถุนายน2569อยู่ที่ 51.29 ล้านบาทสะท้อนถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสำหรับยอดใช้จ่ายสะสมแบ่งตามประเภทธุรกิจพบว่าร้านธงฟ้ามียอดใช้จ่ายสูงสุดอยู่ที่ 30.48 ล้านบาทรองลงมาเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่ม 10.85 ล้านบาทส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการปัจจุบันมีร้านค้าเดิมจำนวน 7,761 ร้านและมีร้านค้าใหม่สมัครเข้าร่วมเพิ่มเติมอีก 2,964 ร้านรวมกว่าเกือบหมื่นร้านค้าร
1: ู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่ ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและผู้ชมรายการทุกท่านค่ะมาติดตามรับฟังรับชมรายการ5แยกข่าวค่ะวันนี้สวท.สุราษฎร์ธานีรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายเนี่ยติดตามกันได้ทั้ง10สวท.เนี่ยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์สืบศรีสุขเนี่ยติดตามกันได้สำหรับในช่วงของเวลาประมาณ20นาทีเศษนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะจะบอกคุณผู้ฟังว่าไม่ได้มาครบทุกช่วงนะเราจะมีการพูดคุยสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกของการลงทะเบียนค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านทางด้านของแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะแล้วก็ทางรัฐรวมทั้งเว็บไซต์ของโครงการเนี่ยซึ่งก็ลงทะเบียนค่ะจะเป็นธนาคารของรัฐ5แห่งด้วยกันจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อวานก็ถือว่าวันแรกค่ะในการลงทะเบียนสำหรับในเรื่องของสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็เป็นการลงทะเบียนวันแรกในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะปี2569แล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ค่ะตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่21มิถุนายน2569ค่ะฉะนั้นแล้วในช่วงของรายการเราจะมี1ช่วงค่ะที่จะมาพูดคุยกันนะคะเป็นช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องนะคะเดี๋ยวจะมีน้องมุกค่ะกับคุณเจเนี่ยพูดคุยในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะเดี๋ยวช่วงของการพูดคุยเนี่ยเพราะว่าหลายคนอาจจะทำความเข้าใจแล้วบางท่านก็อาจจะงงๆกันอยู่นะคะว่าจะต้องทำยังไงต่อค่ะในช่วงของรายการ5แยกข่าววันนี้ค่ะติดตามคุณรุ่งการทองบำรุงค่ะผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจะได้พูดคุยกับน้องหมกเนื้ออ่อนปวีวงวัชราค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ
1: เมื่ออายุเป็นเพียงตัวเลขเมื่อวัยเก๋าขอกลับมาทวงบัลลังก์ความฟิต
0: และเมื่อสปิริตนักกีฬาไม่มีวันเกษียณ
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องมาร่วมชมร่วมเชียร์รวมต้อนรับทัพนักกีฬาวัยเก๋าจากทั่วประเทศมาร่วมชิงชัยในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69 8-14 มิถุนายนนี
0: ้ร่วมส่งกำลังใจให้กับเหล่ายอดมนุษย์วัยเก๋าประชันความสามารถและความแข็งแกร่งจริงใจกว่า15ชนิดกีฬาม
1: าร่วมพิสูจน์ว่าพลังกายยังฟิตพลังใจยังเหลือพร้อมกับสัมผัสรอยยิ้มมิตรภาพความอบอุ่นและความประทับใจบนดินแดนเมืองร้อยเกาะ
0: ห้ามพลาดร่วมส่งแรงใจเชียร์ให้ลั่นสนาม 8-14 มิถุนายนนี
1: ้ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและร่วมฉลองพลังวัยเก๋าไปด้วยกันในการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมส์69แล้วพบกันนะครับ
0: เกมแห่งเมืองคนดีตาปีเกม69
2: กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโครงการประเมินผลและติดตามผลกระทบจากการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่5พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันศุกร์ที่12มิถุนายน2569เวลา 13:00 น.ถึง 16:30 น.ณศาลาธรรมนิยามวัดสุมังคลารามตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งกรณีมีประสิทธิภาพในการป้องกันชายฝั่งไม่เพียงพอหรือเกิดการชำรุดเสียหายหรือก่อให้เกิดผลกระทบกัดเซาะชายฝั่งบริเวณพื้นที่ต่อเนื่องพร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อโครงการจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการเกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: อย่างที่บอกค่ะวันนี้ไม่ได้มาครบทุกตอนนะในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐล้ออ่าวไทยเนี่ยแล้วก็ช่วงของรู้ทันกลุ่มวิชาชีพรวมไปถึงช่วงของรวมใจไทยฝ่าวิกฤตพลังงานค่ะแต่ว่าช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะวันนี้จะเน้นยาวๆเลยค่ะเดี๋ยวไปฟังน้องมุกอมปวีวงศ์วชิราค่ะผู้คุยกับคุณรุ่งการทองบำรุงนะคะผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรื่องของประเด็นนี้นะคะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะในการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่ะ
1: วันนี้รายการพิเศษของเราเนี่ยได้รับเกียรติพิเศษมากๆจริงๆนะคะที่ได้รับเกียรติค่ะจากตัวจริงเนาะที่จะมาพูดคุยกับเราตอนนี้ถ้าเกิดคุณผู้ฟังดูไลฟ์อยู่ค่ะตอนนี้ค่ะมุกค่ะไม่ได้อยู่คนเดียวเท่านั้นแต่อยู่กับพี่เจนค่ะนางสาวรุ่งการทองบำรุงผอ.กลุ่มนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดค่ะสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ได้ที่จะต้องพลาดมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันที่มีการยืนยันสิทธิ์ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำว่าเป็นรายเดิมใช่ไหมคะพี่เจนขาวันนี้เป็นรายเดิมเนาะเป็นเรื่องที่มีการประชุมครม.กันเมื่อวันอังคารคือสดๆร้อนๆมาแล้วเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดค่ะวันนี้เป็นวันเปิดทำงานวันแรกแต่ก็สำนักงานคลังจังหวัดไม่ได้นิ่งนอนใจประเด็นนี้แต่อย่างใดและก็อยากจะมาตอบแล้วก็ให้ข้อมูลคุณผู้ฟังมากเหลือเกินเพราะว่าจริงๆแล้วสำคัญวันนี้จะชัดเจนในทุกประเด็นค่ะวันนี้ขอสวัสดีพี่เจนค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
1: ค่ะพี่เจนค่ะแนะนำตัวพี่เจนกันไปแล้วเนาะอยากให้พี่เจนย้ำนิดนึงค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกใช่ไหมคะของการยืนยันสิทธิ์การลงทะเบียนก็ยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกลุ่มเดิมถูกต้องไหมคะพี่เจน
2: ใช่ค่ะมีกลุ่มสวัสดีนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็อย่างที่น้องมุกได้พูดไปนะคะวันแรกวันนี้นะคะที่เราเปิดให้มีการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะคะรอบใหม่นะคะซึ่งขอย้ำว่ารอบใหม่นี้นะคะที่เปิดให้ลงทะเบียนเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะคะโดยกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเมื่อปี65นะคะซึ่งทั้งประเทศอยู่ที่ 13.18 ล้านคนนะคะสุราษฎร์ธานีเราอยู่ที่ประมาณ 102,000 คนเศษนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยค่ะจะต้องไปกดลงทะเบียนเริ่มวันนี้ถึงวันที่21มิถุนายนนะคะกดลงทะเบียนนะคะยืนยันรับสิทธิ์แต่ในการยืนยันลงทะเบียนครั้งนี้นะคะไม่ได้หมายความว่าท่านได้รับสิทธิ์เลยต้องไปผ่านการตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัติซึ่งอย่างที่เราทราบกันบ้างแล้วรอบนี้จะเข้มข้นขึ้นนะคะซึ่งช่องทางนะคะสำหรับกลุ่มแรกที่ถือบัตรอยู่เดิมนะคะเราให้5 ช่องทางในการกดไปลงทะเบียนไม่ยากเลยนะคะช่องทางแรกก็คือสามารถเข้าไปที่แอปเป๋าตังซึ่งก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะช่องที่2ก็คือแอปทางรัฐนะคะช่องที่3ก็คือไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้นตู้ ATM นี้ให้เฉพาะกรุงไทยเท่านั้นนะคะแล้วก็ช่องทางที่4ในเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือที่เราเรียกว่า e-social welfare นะคะก็นี่คือช่องทางที่4ส่วนช่องทางที่5นะคะถ้าทำไม่ได้แล้วจริงๆไปธนาคารของรัฐให้5แห่งนะคะมีกรุงไทยธ.ก.ส.ออมสินอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามนะคะมี5ช่องทางนี้สำหรับคนกลุ่มแรกนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะเราก็จะตรวจสอบคุณสมบัติและจะประกาศผลนะคะว่าใครผ่านคุณสมบัติไหมก็คือวันที่17กรกฎาคมนะคะเราลงทะเบียน4-21เดือนนี้นะแล้วก็พอ17เดือนหน้าจะประกาศผลสำหรับท่านใดที่ไม่ผ่านด้วยเกณฑ์คุณสมบัตินะคะโครงการเขาก็มีระยะเวลาในการอุทธรณ์นะคะเดี๋ยวเราอุทธรณ์ได้เดี๋ยวช่วงที่ประกาศก็จะมีว่าช่องทางอุทธรณ์ยังไงนะคะก็อุทธรณ์ตั้งแต่วันประกาศนั่นแหละ17จนถึง31กรกฎาคมนะคะซึ่งพออันนี้ค่ะพอประกาศแล้วเราก็จะเริ่มใช้สิทธิ์กัน1สิงหา
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็จะมีอีกกลุ่มนึงกลุ่มคนที่2กลุ่มที่2นะคะที่พี่บอกไปว่าต้นรายการว่านอกจากกลุ่มแรกกลุ่มถือบัตรเดิมกล
1: ุ่
2: ม2เนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มที่มีอยู่ในฐานข้อมูลถึง 500,000 นะคะตอนนี้เขาสำรวจจนถึงวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะอันนี้เขาใช้เกณฑ์ของไม่ผ่านจอปเกณฑ์จอปทอรายได้เนี้ยค่ะซึ่งเขาได้สำรวจไปแล้วนะคะก็กลุ่มเนี้ยค่ะถ้าในกลุ่มที่2ไห
1: ม
2: ให้เอาเลข13หลักอะค่ะตรวจสอบที่เว็บไซต์ของโครงการลงทะเบียนแห่งรัฐไปตรวจสอบก็จะขึ้นนะคะไทยดันเครือข่ายเดี๋ยวมาไทยก็จะสั่งว่าให้ลงทะเบียนอย่างไรก็จะไปที่บ้านที่บ้านท่านนั่นแหละค่ะหร
1: ือ
2: จะนัดแล้วเดี๋ยวมหาไทยเขาก็คงจะแจ้งนะคะเพราะคนกลุ่มนี้ค่ะอย่าลืมว่าเป็นกลุ่มคนที่ ลำบากจริงๆบางคนไม่ได้เข้าถึงสวัสดิการใดๆของภาครัฐไม่มีสมาร์ทโฟนอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะมีลงไปตามบ้านนะคะกลุ่มคนที่2นะคะย้ำนิดนึงว่าถ้าไม่ใช่กลุ่มคนที่2ว่ากลุ่มแรกเราไม่ใช่อยู่แล้วที่เราพูดว่ารายใหม่ถ้าไม่ใช่กลุ่มคนที่2ต้องเรียนแบบนี้ในเบื้องต้นนะตอนนี้นะคะเพราะตอนนี้ระบบหรือโครงการต้องการคัดคนที่ลำบากจริงๆนะคะต้องการช่วยนะคะเพราะฉะนั้นแนวทางที่แนะนำตอนนี้นะคะถ้าท่านยังไม่ได้มีชื่อที่ถูกลิสต์ไว้ในฐานข้อมูลกองมหาดไทยนะคะเราแนะนำว่าท่านไปลงรายชื่อไว้ที่พม.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่ขอเรียนดังนี้นะคะว่าไปลงชื่อไว้ก่อนแต่ไม่ได้ในรอบนี้ก็ยังลงไม่ได้เพียงแต่ว่าให้ท่านได้มีชื่อว่าหากมีการช่วยเหลือมีสวัสดิการใดๆจากภาครัฐพม.ก็จะได้พิจารณาท่านเป็นคนในลำดับแรกนะคะแต่การลงทะเบียนรออีก2ปีโครงการใหม่นะคะ
1: จริงๆพี่เจนตอบครบทุกประเด็นแล้วคุณผู้ฟังคะคือมุกไม่ทำท่าจะถามท่านพี่เจนแบบว่าไล่เรียงครบแล้วคืออย่างนี้ค่ะย้ำคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกรอบนึงอย่างพี่เจนพูดก็คือว่ากลุ่มแรกเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมีการลงทะเบียนเรียบร้อยเป็นกลุ่มเดิมเนอะก็คือประมาณ 13.18 ล้านคนแล้วก็ใช้สิทธิ์กันมาตั้งแต่ประกาศตั้งแต่ปี65ถูกต้องไหมคะพี่เจนคร
0: ับ
1: กลุ่มนี้วันนี้คือวันแรกที่กลุ่มนี้ต้องไปยืนยันสิทธิ์ผ่าน5ช่องทางที่พี่เจนได้กล่าวไว้แล้วก็จะมีการประกาศผลตามขั้นตอนต่างๆ17กรกฎาคมประกาศผลแล้วก็มีการยืนยันตัวตนอันนี้ยืนยันตัวตน
2: คนกลุ่มแรกนะคะคนกลุ่มแรกที่ถือบัตรเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตนคนกลุ่มแรกเราไม่ต้องยืนยันตัวตน
1: ไม่ต้องยืนยันหมายว่าถ้าเกิดว่าแต่ถ้าหลุดจากกลุ่มนั้นก็ไม่ต้องยืนยันใช่ไหมคะ
2: ถ้าหลุดจากกลุ่มนั้นจะเป็นกลุ่มคนที่กลุ่มคนที่อยู่ในมหาดไทยหรืออุทธรณ์เนี่ยเดี๋ยวก็ไปยืนยันตัวตนที่กรุงไทยกับธนาคารรัฐที่บอกไป
1: โอเคแต่อย่างที่บอกว่ามีประกาศลงทะเบียนช่วง17แล้วไปยืนยันตัวตนว่าตัวเองได้สิทธิ์เนี่ยคือเป็นอันเดียวกันไหมคะพี่เจนหรือ
2: ถ้ากลุ่มคนที่มีบัตรลายเดิมไม่ต้องยืนยันตัวตน
1: ไม่ต้องยืนยันตัวตนด้วย
2: ใช่
1: หรือว่าแค่ไปลงทะเบียนยืนยัน
2: ใช่ใช่
1: วันที่4ถึง21มิถุนายนนี้แต่พอ17กรกฎาคมเนี่ยประกาศผลออกมาก็โอเคเรารับทราบว่าเราผ่านเรียบร้อยแล้วถูกต้องไหมคะแต่ส่วนคนที่รู้สึกว่าพอไปดูผลแล้วไม่ผ่านอันนี้เป็นกลุ่มเดิมนะคุณผู้ชมคะไปดูผลแล้วไม่ผ่านสามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ก็คือตั้งแต่ช่วงวันที่17กรกฎาคมเป็นต้นไปและกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ของปี69เนี่ยเริ่มใหม่ก็คือวันที่1สิงหาคมเป็นต้นไป
2: กลุ่มคนที่ไม่ได้ติดอุทธรณ์ให้ใช้1สิงหาแต่คนที่ติดอุทธรณ์เค้าเพิ่งเวลามาประกาศคนกลุ่มเนี้ยค่ะเมื่อผ่านอุทธรณ์ผ่านจะไปเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลา
1: โอเคเริ่มอุทธรณ์ผ่านคือ1ตุลาทีนี้กลุ่มใหม่อยู่ที่ประมาณ 9.5 แสนคนค่ะเป็นกลุ่มนี้คือกลุ่มที่มีรายชื่ออยู่ในฐานทะเบียนฐานของกระทรวงมหาดไทยที่มีการสำรวจไปแล้ว
2: กลุ่มคนชายขอบกลุ่มคนเปราะบางต่างๆค่ะ
1: ค่ะซึ่งกลุ่มนี้ใช่ไหมคะพี่เจนจะเป็นกลุ่มที่เดี๋ยวในเรื่องของการลงทะเบียนหรืออะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่จะลงไปพื้นที่ไปหาไม่จำเป็นต้องมายืนยันผ่านช่องทางธนาคารอะไรตัดไปเลยทุกอัน
2: เลยค่ะ
1: จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปหาแต่ในกรอบเวลายังเป็นแบบเดียวกันไหมคะที่จะได้เริ่มใช้สิทธิ์วันที่1สิงหาคมเหมือนก
2: ันใช่ค่ะ
1: โอเคก็จะเป็นช่วงนี้ค่ะทีนี้ถ้าไม่ใช่ทั้งสองกลุ่มพี่เจแนะนำก็ครบแล้วก็คือว่าถ้าไม่ใช่ทั้งสองกลุ่มแล้วมองว่าตัวเองเนี่ยถือว่ายังมีฐานะที่ไม่ดีแล้วก็ยังมีความเดือดร้อนอยู่ให้ไปแจ้งกับพม.จังหวัดได้ถูกต้องไหมคะว่าถ้าเกิดก่อไปมีการขยายเวลาหรือการพิจารณาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยขอให้เราได้เป็นหนึ่งในกลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือด้วยทีนี้อีกสักหนึ่งประเด็นพี่เจนคะมีคนแบบว่ากังวลในเรื่องของคุณสมบัติที่มีความ
2: เยอะ
1: ขึ้นมาแล้วก็มันสตรีขึ้นมาแต่อย่างถ้าเกิดที่พี่เจนตอบอันข้อแรกไปแล้วคือถ้าเกิดกลุ่มนั้นที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราต้องไปยืนยันใหม่เพื่อไปลงทะเบียนใหม่ก็คือว่าหมดสิทธิ์ไปเลยเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจ
2: ใช่คือในรอบนี้ต้องเข้าใจว่ารัฐมีเครื่องมือในการเข้าถึงข้อมูลเราเยอะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เพราะ AI เนี่ยมันเชื่อมกันหมดนะคะไม่ว่าจะหน่วยงานไหนที่เรามีฐานข้อมูลทำธุรกรรมต่างๆนะคะก็อาจจะว่าเราอาจจะไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือนะคะเพราะว่าในรอบนี้ก็อย่างที่รู้ว่าเกณฑ์จะเข้มข้นมากนะคะนอกจากจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะมีเงินรอบเดิมเรากำหนดว่าต้องไม่เป็นพระภิกษุนักบวชอย่างนี้ใช่ไหมคะบุคคลที่อยู่ในเรือนจำสถานสงเคราะห์รอบนี้เพิ่มว่าพวกนักเรียนนักศึกษาไม่ได้นะคะมีหุ้นส่วนมีบัญชีต่างๆถือหลักทรัพย์มีชื่อในหุ้นไอ้ระเบียบเนี้ยคือมันฐานข้อมูลมันลิงก์กันได้หมดก็แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถมีความสามารถเพราะว่าอย่าลืมว่าในภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่แบบเนี้ยรัฐ จะต้องช่วยเหลือคนที่ลำบากก่อน
1: จากการคิดสำคัญ
2: ใช่เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็จะถูกโจมตีใช่ไหมคะว่าไม่ได้จนจริงอยากจนก็มีบาปเพราะฉะนั้นทำไมเกณฑ์ถึงต้องเข้มข้นนะคะคือในทางปฏิบัติต้องคัดกรองที่เข้มข้นจริงๆรอบนี้นะคะ
1: ในกลุ่มนี้แสดงว่าคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนที่เราเขียนไว้อย่างเงี้ยพี่เจนคือเป็นของคนกลุ่มแรกถูกต้องไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ที่เป็นกลุ่มเดิมที่เอามาคัดกรองว่าสิทธิ์ที่คุณอาจจะมีเสี่ยงที่จะหลุดสิทธิ์ที่จะคุณอาจจะอุทธรณ์เนี่ยคือไม่เข้าคุณสมบัติเรา
2: ไม่เข้าก็ถึงอันนี้ค่ะเพราะว่าเขาเลยต้องย้ำว่าคนที่ถือบัตรเดิมอะค่ะไม่ได้ว่าจะต้องได้รับ
1: ทุกคน
2: เพราะโดยคัดกรองของเกณฑ์ที่มันละเอียดยิบรอบนี้อาจจะหลุดข้อใดข้อหนึ่งแต่ว่าก็นั่นแหละค่ะก็มีช่องทางที่เปิดให้ท่านอุทธรณ์ได้แต่กลุ่มคนที่สองที่อยู่ในฐานข้อมูลนั้นคือกลุ่มคนที่สำรวจแล้วว่าต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะ
1: ค่ะก็เป็นรายใหม่ที่จะได้แน่ๆคือเอาง่ายๆว่ารายใหม่เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนที่ตัวเองไม่ได้เดือดหมายถึงว่ารู้สึกว่าเดือดร้อนแล้วไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้จะมาลงอันเนี้ยไม่ใช่อันนี้
2: ต้อง
1: เข้า
2: ใ
1: จใหม่ก่อนว่ากลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีการสำรวจด้วยรัฐแล้วนะคะแต่ถ้ากลุ่มแรกเนี่ยเป็นการสำรวจแต่ก็โอเคด้วยเวลาเปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปข้อมูลต่างๆมันก็มีการอัปเดตแล้วก็เป็น priority ที่รัฐเนี่ยอยากจะให้ช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆด้วยทีนี้ในเรื่องของข้อกังวลอย่างเรื่องของคุณสมบัติต่างๆเนี่ยค่ะพี่เจนซึ่งจริงๆรัฐบาลนายกเองรวมถึงนายเอกนิติที่เป็นรองนายกรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้แต่ก็มีความชัดเจนมากขึ้นว่าเหมือนบางคนเขาบอกว่าถ้าเอาชื่อแม่ไปใส่ในการยื่นภาษีอะไรอย่างเงี้ยพี่เจน
2: ก็เราจะเห็นว่าอันเนี้ยค่ะจะเป็นข้อที่ตอนเนี้ยวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันมาก
1: ค
2: ือโดยหลักคิดของคนที่ทำนโยบายอะค่ะว่าที่ตัดสิทธิ์พ่อแม่ที่ลูกอ่ะเอาชื่อเอาไปหักลดหย่อนภาษีนะคะถ้าเราไปมองกลับว่ากฎหมายสรรพากรลูกที่จะนำพ่อแม่มาหักสิทธิ์คือลูกที่เลี้ยงดูพ่อแม
1: ่
2: หลักรัฐก็ถือว่าแสดงว่ากลุ่มพ่อแม่อันเนี้ยค่ะต้องมีเงินต้องมีบุตรที่เลี้ยงดูแล้วนี่คือหลักคิดแต่ในหลักของคนเนี่ยมันดูโหดร้ายมันดูว่ามันได้ไปแต่อย่าลืมว่าในทรัพยากรงบประมาณที่เรามีจำกัดกลุ่มคนที่เราต้องได้รับการช่วยเหลือลำดับแรกอะค่ะ
1: คนที
2: ่ไม่มีจริงๆเพื่อกลุ่มเหล่านี้ค่ะได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงได้รับการช่วยเหลือคนที่จนจริงๆเปราะบางนะคะเพราะฉะนั้นเลยหลักคิดเลยออกมาแบบนี้เกณฑ์เลยออกมาแบบนี้นะคะส่วนว่าในอนาคตจะมีการปรับยังไงก็เดี๋ยวต้องรอกันนะคะ
1: โอเคค่ะรวมถึงยิ่งมีความชัดเจนแล้วพี่เจนก็จะพร้อมที่จะสแตนบายแล้วก็ให้ข้อมูลกับเราอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว
2: เป็นหลักเป็นรายการแรกเลยรีบมาเลย
1: คือต้องบอกว่าพี่เจนเพิ่งประชุมเสร็จค่ะแล้วก็รีบบึ่งมาเนาะเราก็เลยแบบว่าโอเคพี่เจนมันเป็นวาระสำคัญเรื่องเดียวจริงๆแล้วก็พี่เจนถือว่าเปิดพื้นที่แล้วก็ให้โอกาสกับรายการของเราด้วยค่ะพี่เจนค่ะทีนี้มีประเด็นอื่นๆที่อยากจะย้ำแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมอีกไหมคะพี่เจนในเรื่องนี
2: ้ก็คือตอนนี้ค่ะถ้าอยากจะฝากนะคะก็คือว่าถ้าท่านน่ะสามารถเราใช้ไอ้สมาร์ทโฟนนะคะเราสามารถเรากดเข้าไปใน Google หรืออะไรค่ะให้เข้าไปว่าโครงการลงทะเบียนแห่งรัฐอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ต้องเดินทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายน้ำมันรถค่ารถเลยมันก็แพงถูกไหมเดินทางก็เสียเวลาทั้งวันอีกแล้วไปแออัดอยู่ที่ธนาคารรัฐต่างๆช่องทางมันไม่ยากเลยถ้าเราลิงก์เข้าไปได้เราไปกดลงทะเบียนใส่ข้อมูลไม่ได้ยากเพราะเราไม่ได้กรอกข้อมูลอะไรใหม่เราเป็นกลุ่มคนที่มีอยู่ในฐานแล้วแค่เราเข้าไปกดลงทะเบียนนะคะก็ฝากว่าเราไม่จำเป็นนะคะแบบพ่อแม่ต่างๆลุงป้าน้าอาไม่จำเป็นต้องเดินทางไปนะคะก็กดตรงนี้ค่ะกดเข้าไปในมือถือนะคะให้ลูกให้หลานทำให้นะคะหรือถ้าไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะโทรมาสอบถามนะคะที่สำนักงานคลังจังหวัดก็ได้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่นะคะที่จะคอยแนะนำนะคะเดี๋ยวโทรไปได้ที่077-272-293นะคะคือบางทีพอเราไปออกันที่แบงก์มากๆอะค่ะมันอาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเราอาจจะต้องเสียเวลาในการเดินทางค่าน้ำมันรถค่าอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ค่ะเทคโนโลยีมันสามารถทำได้ง่ายนะคะบางท่านกลัวแต่ถ้าทำไม่ได้จริงๆอะค่ะก็ไปได้แต่ตอนนี้หลายๆท่านนะคะผู้สูงอายุเราเนี่ยชำนาญนะคะการใช้แอปเป๋าตังทางรัฐอาจจะใหม่แต่ทางรัฐเป็นเว็บของทางราชการนะคะเข้าไปได้นะคะหรือไม่ก็ตู้กรุงไทยตู้ ATM กรุงไทยนะคะ
1: ค่ะเพราะว่าวันนี้เดิมทีจริงๆเขาบอกว่าวันนี้ธนาคารน่าจะ เต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนที่แบบเอาไปถามโครงการนี้ด้วยแต่พอพี่เจนอธิบายแล้วชัดละมุกรู้สึกว่าอันนี้มันเห็นภาพชัดคุณผู้ฟังคะกลุ่มนี้วันนี้เนาะสำหรับกลุ่มนี้วันแรกคือกลุ่มที่เป็นฐานเดิมอยู่แล้วแค่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ตัวเองแหละว่าโอเคเรามายืนยันสิทธิ์เพื่อแสดงจิตจำนงว่าเราจะขอถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยต่อตามสิทธิรัฐเนี่ยมอบให้แต่จะท้ายที่สุดจะประกาศผลออกมาว่าเราจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อยังไงเดี๋ยววันที่17กรกฎาคมจะมารู้กันอีกทีนึงแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าข้อมูลข่าวสารอย่างที่พี่เจนบอกไปแล้วค่ะช่องทางหลักๆอาจจะเป็นทางแอปพลิเคชันเป๋าตังที่เราสแกนเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60 40กันไปอยู่แล้วหรือว่าแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าแอปเว็บไซต์ของโครงการนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่า welfare.mof.go.th ค่ะก็เป็น2เว็บไซต์ที่ข้อมูลครบถ้วนอยู่แล้วเนาะพี่เจนคะทีนี้เขาบอกว่าแล้วบัตรเนี่ยสิทธิ์ใหม่มีการใช้ย้ำในเรื่องของสิทธิผู้ถือบัตรอีกทีได้ไหมคะพี่เจนคะว่าเขาจะได้รับเรื่องโครงการดูแลยังไงโอเค
2: บัตรก็คือสิทธิ์นะคะก็ได้รับเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือว่าโดยปกติถ้าไม่ใช่ช่วงนี้ก็คือเดือนละ300ในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคถูกไหมคะส่วนค่าแก๊ส3เดือน80บาทค่าขนส่งสาธารณะก็750นะคะในช่วงนี้ก็จะได้รับก็คือเติมมาอีก700ก็ได้ 1,000เช
1: ่
2: นกัน
1: เดิม300
2: หนึ่งพันในช่วงที่กระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เยียวยาช่วงนี้จนถึงกันยานี้นะคะ
1: บางคนใช่มีคำถามนี้ด้วยว่าแบบว่าป้าเนี่ยเดี๋ยวได้น่าจะได้สิทธิ์อยู่แล้วแล้วเงินมันจะกระทบไหมว่าถ้าเกิดไม่ได้ประกาศผลออกมาว่าไม่ได้อะไรเงี้ยพี่เจน
2: กำลังลุ้นว่าจะถามไหมคำถามนี้ค่ะก็สมมุตินะคะสมมุติว่ารอบนี้เราได้จริงๆถ้าไม่มีการลงทะเบียนใหม่เราจะได้4เดือนถูกไหมอาจจะได้มิถุนากรกฎาสิงหากันยาถูกไหมทีนี้พอประกาศมา17กรกฎาคมเดี๋ยวเราใช้10สิงหาคม17กรกฎาคมเดือนกรกฎาคมเราใช้แล้วอยู่แล้วแหละต้นเดือนเราใช้ไปแล้วทีนี้2เดือนนี้ค่ะถ้าเราถูกตัดสิทธิ์เราไม่ผ่านคุณสมบัติเราจะไม่ได้นะแต่ก็มีช่องทางว่าเอ้ยแล้วจะทำยังไงในเมื่อตอนที่ลง60 40เราก็ลงไม่ได้เพราะมันติดเงื่อนไขว่าเราเป็นผู้ถือบัตรเดี๋ยวนี้ค่ะต้องรอว่ารัฐเขาจะเปิดให้กลุ่มคนที่ตกจากอันเนี้ยมาลง60 40เพิ่มหรือไม่แต่มีว่าเดี๋ยวอาจจะเพิ่มให้เฉพาะกลุ่มคนที่ตกตรงนี้เพื่อให้ไปได้รับสิทธิ์60 40เดี๋ยวก็ต้องรอว่าช่วงนั้นนะคะว่าจะเปิดได้ช่วงไหนเดี๋ยวรอให้การประกาศผลออกมาก่อน17กรกฎาคมนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่ารัฐเพราะกลุ่มเราจริงๆถ้าเราไม่ได้รับบัตรแต่ต้นเราก็มีสิทธิ์ไปลง60 40ถูกปะแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่ได้เพราะเราถือบัตรแต่พอประกาศออกไปแล้วเราตกคุณสมบัติเดี๋ยวก็ต้องเยียวยาตรงนี้ค่ะใน2เดือนนะคะ
1: เริ่มมีชัดเจนแล้วว่าก็คือว่ากรกฎาคมเนี่ยเราใช้อยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะประกาศผล17กรกฎาคมว่าเราไม่ใช้แต่ไอ้สิทธิ์ครั้งใหม่เนี่ยมันจะเริ่มวันที่1สิงหาคม
2: ใช่
1: แสดงว่า1สิงหาคมนี้คนที่ยืนยันสิทธิ์แล้วได้ผ่านไปต่อกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงิน700บาทเหมือนเดิมไปจนถึงกันยายน
2: ใช่ไ
1: หมคะส่วนพอตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปก็จะกลับมาเป็นสิทธิ์แบบเดิมที่ไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่กลุ่มที่ไม่ผ่านหรือไม่ได้ไปต่อพอตั้งแต่เดือนสิงหาและกันยาโอเค300นั้นน่ะคุณโดนตัดไปอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
1: โดนตัดไปอยู่แล้วส่วน700ที่ท็อปอัพขึ้นมาเนี่ยโอเคก็อาจจะโดนตัดไปด้วยแต่ในเรื่องของสิทธิ์ที่จะได้รับการลงทะเบียนเพิ่มในเรื่องของ60 40เนี่ยเดี๋ยวยังไงรอความชัดเจน
2: รอบ้านเซนเดี๋ยวจะมาอีก
1: ได้
2: เดี๋ยวจะมาอีก
1: ต้องมาอีกคือพี่เจนไม่อยากมาเราก็จะเชิญพี่เจนมาเพราะว่าได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็รายละเอียดในทุกประเด็นค่ะซึ่งเดี๋ยวมุกขอแอบดู Facebook Live นิดนึงว่ามีคุณผู้ฟังเข้ามาถามคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมาส่งหัวใจกดไลค์ค่ะพี่เจนคะบอกว่าโอเคเนี่ยฟังอยู่แล้วก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะซึ่งจริงๆสำคัญมากๆเนี่ยในช่วงท้ายของรายการแบบพี่จันอยากจะมีอะไรฝากไว้หรือว่าทิ้งท้ายให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งไหมคะในช่วงท้ายของรายการนี
2: ้ค่ะก็ในช่วงท้ายนะคะก็เชิญชวนนะคะว่าเราให้ไปลงทะเบียนตามระยะเวลานะคะรอบนี้ไม่ต้องแย่งกันแบบ60 40เพราะเราไม่ได้จำกัดสิทธิ์แต่แค่จำกัดด้วยระยะเวลานะคะก็ให้ไปยืนยันภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ4ถึง21มิถุนายนนี้นะคะแล้วก็รอการคัดกรองคุณสมบัติว่าผ่านไหมนะคะถ้ายังมีประเด็นไหนที่ยังไม่เคลียร์อยากจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมนะคะก็ให้โทรมาสอบถามนะคะหรือจากที่ Facebookของสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือจะถามมาทางสวท.นะคะเดี๋ยวพี่ก็ยินดีได้เลยค่ะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งนึงนะคะว่าถ้ายังไม่เข้าใจประเด็นไหนหรือต้องการความชัดเจนนะคะโทรมาที่เบอร์0772722 93นะคะสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำให้คำปรึกษากับทุกท่านค่ะ
0: ขอบคุณข้อมูลด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งก็แต่ละจังหวัดก็จะเหมือนกันเลยนะสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนค่ะให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายนะคะต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะตั้งแต่วันที่4จนถึงวันที่21มิถุนายน2569ค่ะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะแล้วก็แอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการก็ได้ค่ะแล้วก็หน่วยงานที่ลงทะเบียน5แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงไทยธกส.แล้วก็ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะอันนี้จะเป็นหนึ่งเรื่องนะคะที่ยังคงติดตามกันนอกเหนือจากเรื่องนั้นแล้วยังคงจะมีเรื่องของไทยช่วยไทยพลัดเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะแต่ละที่แต่ละคนแต่ละจังหวัดใช้ไปถึงไหนแล้วนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าวางแผนเรียบร้อยแล้วจ้าไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของการใช้เลยนะเพราะว่าตั้งแต่ในช่วงของมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนสี่เดือนค่ะก็ถือว่าเป็นการวางแผนครอบคลุมเนื้อทั้งยอดที่ทางภาครัฐให้เนื้อ60-40นะคะก็คงที่จะเป็นภาพหนึ่งที่หลายคนเริ่มทยอยใช้แล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้ใช้นะคะเป็นว่าเดี๋ยวทยอยใช้เนี่ยวางแผนกันให้ดีๆค่ะมาติดตามช่วงท้ายค่ะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของงานนี้กันนิดหนึ่งเนื่องเพราะว่าในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะสำหรับสุราษฎร์ธานีพาย2026ค่ะถือว่าเป็นการยกระดับเมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศนะคะพร้อมกับเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะนายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็พูดถึงในเรื่องของมูลนิธิรักไทยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องค่ะก็มีการจัดสุราษฎร์ธานีพราย2026นะคะภายใต้แนวคิดลาวแอมพายนะคะซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นในช่วงของวันที่6มิถุนายนนี้ค่ะกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไปนะคะก็ร่วมเริ่มด้วยขบวนพาเหรดพรายพาราดีนะคะแล้วก็เริ่มต้นขบวนจากลานของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีค่ะมุ่งหน้าสู่สะพานนฤทธิ์นะคะเวลาเปิดก็คือ 18:00 นค่ะเวทีบริเวณสะพานนฤทธิ์นะคะรับชมการแสดงแสงสีเสียงค่ะนอกจากนั้นแล้วมีศิลปินค่ะน้องบิวกัลยาณีมาด้วยนะคะมีการประกวดมิตรรักไทยพายนะคะแล้วก็มิตรจัมโบ้รักไทยพาย2026ด้วยค่ะรวมไปถึงการเปิดบูธให้บริการด้านสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็ให้การปรึกษาแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในทั้งนี้แล้วทั้งนี้งานนี้ค่ะไม่เพียงเป็นแค่กระบอกเสียงสะท้อนพลังแห่งความเท่าเทียมเท่านั้นค่ะยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในช่วงของกลางปีค่ะแล้วก็ยังยกระดับสู่เมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศนะคะพร้อมกับเปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมเนื้อสำหรับสุราษฎร์ธานีพราย2026ค่ะยกระดับเมืองแห่งความเท่าเทียมทางเพศค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายค่ะก็คงที่จะเป็นเรื่องของกีฬาอาวุโสแห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังค่ะสุราษฎร์ธานีก็ถือว่าครั้งนี้ก็เป็นเจ้าภาพด้วยสำหรับการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกม69ค่ะซึ่งก็จะเริ่มตั้งแต่ในวันที่8มิถุนายนค่ะด้วยไปจนถึงวันที่14มิถุนายน2569ค่ะฉะนั้นแล้วเราเมืองคนดีค่ะก็เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะต้อนรับนักท่องเที่ยวมาในช่วงของการจัดการแข่งขันตาปีเกม69ด้วยค่ะกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8นะคะน่าจะทิ้งท้ายแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรับฟังต่อไปค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะส่วนวันจันทร์เจอกับสวทชุมพรเป็นแม่ข่ายค่ะวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติพร้อมกับทีมงานทั้งหมด7จังหวัดภาคใต้ตอนบนลากันก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์เลยวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในช่วงแรกของรายการวันนี้ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นแบบอย่างของผู้พิทักษ์ผืนป่าและแหล่งน้ำของชาติด้วยสายพระเนตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาเฝ้ามองความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงตระหนักว่าป่าไม้คือแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตและสายน้ำพระองค์จึงทรงริเริ่มและส่งเสริมการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นคืนความสมบูรณ์ให้แก่พื้นแผ่นดินจากต้นไม้เล็กๆที่หยั่งรากลงบนพื้นดินได้เติบโตเป็นร่มเงาแห่งความหวังแก่ประสบกรณิกรทั่วประเทศพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติยังสร้างจิตสำนึกให้กับคนไทยรักป่ารักน้ำและรักบ้านเกิดพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่นี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการปลูกต้นไม้แต่คือการปลูกชีวิตและอนาคตให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและหนึ่งในตัวอย่างของความสำเร็จที่เกิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์คือพื้นที่บ้านขุนแตะจากต้นหม่อนที่ทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ต่อยอดสู่การส่งเสริมการทอผ้าแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านขุนแตะด้วยพระราชปณิธานที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายแม้วันนี้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแต่ราษฎรบ้านขุนแตะยังคงตั้งใจสานต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไปติดตามรายละเอียดได้จากสารคดีพิเศษชุดนี้ในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: อนหม่อนพันศรีสะเกษ33ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปลูกเมื่อวันที่28มกราคม2543เติบโตอย่างสง่ากลางแปลงปลูกต้นหม่อนนับ10ไร่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านขุนแตะตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ให้ผลผลิตลูกหม่อนสดที่จะสามารถนำไปแปรรูปและเลี้ยงไหมต่อยอดอาชีพแก่ราษฎร
1: ก็รู้สึกภูมิใจครับที่มีพระอุทั่งมาส่งเสริมชาวบ้านครับว่ามันตอนที่ผมรักต้นหมอนน่ะผมก็เลยไปปลูกที่ในหมู่บ้านบ้านแล้วก็มันปลูกที่โครงการฟาร์มบ้านแล้วก็ไอต้นหมอนน่ะคือทำได้หลายอย่างครับวันนั้นก็พูดว่าตั้งใจทำครับ
2: ให้เราตั้งใจทำ
1: ครับ
2: คร
1: ับ ทำพูดว่าจะส่งเสริม
2: คร
1: ับ เรื่องอาชีพต่าง
0: ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าเหล่านี้เป็นฝีมือของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะที่ต่อยอดจากต้นหม่อนทรงปลูกสู่การทอผ้าสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ไม่อยากให้การทอผ้าเลือนหายชาวบ้านที่นี่จึงพัฒนาฝีมือจนได้ทอผ้าเบื้องหน้าสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และทรงตรัสชื่นชมอย่างความปลื้มปิติแก่ราษฎรอย่างหาที่สุดมิได
3: ้ตั้งแต่พ.ศ.43ค่ะแล้วก็ท่านเขามาเสด็จแล้วก็เราได้เสาคนแก่ค่ะแล้วก็พอท่านเขามาเห็นแล้วก็ชมแล้วก็ปลื้มมากเลยค่ะจงทำอะไรไม่ถูกแล้วก็คือดีใจมากเลยค่ะ
0: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะมีการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากผ้าทอมือชนเผ่าของกลุ่มสตรีบ้านขุนแตะส่งเข้ากองงานศิลปาชีพและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะส่งพระราชทานเงินกลับมาปีละ2ครั้งทำให้ราษฎรของพระองค์มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3: ตอนนั้นคือข้าวยังแบบกินไม่พอกินอย่างเงี้ยค่ะครอบครัวก็มีหลายคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอท่านเขามาสร้างโครงการแล้วก็จะมีรายได้เข้ามาอย่างเงี้ยก็ทำให้อนาคตดีขึ้นเยอะมากเลยค่ะเราได้ยินแล้วก็แบบเสียใจมากเลยค่ะแต่เราสัญญาว่าจะเป็นลูกที่ดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทำศูนย์ศิลปาชีพจะทำต่อยอดไปตลอดค่ะค่ะคือถ้าไม่มีท่านคือเราอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คือเราสัญญาว่าเราจะอยู่ให้ได้เราจะทำให้ดีค่ะ
0: พระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งโครงการน้อยใหญ่ไม่เพียงสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงทางชีวิตแก่ราษฎรเท่านั้นแต่ยังเป็นดั่งแสงสว่างที่จะสาดส่องในหัวใจของปวงชนชาวไทยและเป็นพลังสานต่องานของแม่ให้คงอยู่สืบไป

0: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เปรียบค่ามิได้นั้นยังได้แผ่ขยายต่อเนื่องมาสู่พระอัจฉริยภาพอีกด้านหนึ่งของพระองค์ท่านนั่นคือพระอัจฉริยภาพด้านผ้าไทยที่โดดเด่นพระองค์ท่านทรงเห็นคุณค่าของแหล่งกำเนิดของเส้นใยสีธรรมชาติและภูมิปัญญาการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์และชุมชนท้องถิ่นทรงส่งเสริมให้มีการปรับปรุงคุณภาพลวดลายการย้อมสีที่คงทนจนเกิดการรวมกลุ่มผ้าทอในแต่ละพื้นที่สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนในวันนี้ทางรายการพาทุกท่านไปชมความเข้มแข็งของกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านไหลแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ชุมชนแห่งนี้มีความน่าสนใจอย่างไรติดตามในช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอย

0: ดีค่ะวันนี้พาทุกท่านมาตามรอยพระแม่ของแผ่นดินเยือนถิ่นภูสาผ้าทอกะเหรี่ยงสีธรรมชาติที่บ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่ชุมชนแห่งนี้มีการรวมกลุ่มสานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงในการรวมกลุ่มทอผ้าซึ่งเป็นผ้าทอกะเหรี่ยงสีธรรมชาติสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ให้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับคนในชุมชนค่ะ
1: ครับผมในจันคำปูเป็ดนะครับประธานศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านหลายแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ครับศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เรียนในเรื่องของกระบวนการผลิตเมื่อปีพ.ศ.2549พระพันปีหลวงเสด็จที่บ้านแม่บวนอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำสมาชิกในกลุ่มเฝ้ารับเสด็จถวายผ้านะครับสมาชิกที่เข้าถวายผ้าก็รู้สึกมีความปิติปลื้มยินดีนะครับก็ได้นำพระดำรัสต่างๆนำมาปฏิบัตินะครับให้เข้ากับยุคสมัยโดยเฉพาะในเรื่องของสตอรี่เรื่องราวการที่เราบอกเรื่องราวในบนผืนผ้านะครับเราไม่ได้อยู่แบบเดิมๆนะครับถึงแม้เราจะเป็นผ้ากะเหรี่ยงเราก็จะดีไซน์ในรูปแบบใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยก็มีเสียงตอบรับดีมากโดยเฉพาะคนจีนคนไต้หวันแล้วก็อเมริกานะครับตั้งแต่ตุ๊กตาตั้งแต่เสื้อผ้านะครับรองเท้าหมวกอะไรต่างๆทุกอย่างเรามีไว้หมดเลยต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับเราจะมีทั้งหมดนะครับผู้ผลิตก็อยู่ในชุมชนผู้ออกแบบก็ชุมชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ดีไซน์อะไรใหม่ๆเราสานต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านทำให้ชุมชนชาวบ้านของเรามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ
0: ผ้าทอกะเหรี่ยงไม่ได้เก็บความสวยงามอยู่เพียงแต่ภายในบ้านอีกต่อไปวันนี้ได้ก้าวสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อย่างแท้จริงค่ะ
2: ดีใจมากค่ะเห็นคนใส่เสื้อชุดกะเหรี่ยงที่เราทอค่ะ
0: ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านไหลแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่คือผลสะท้อนของพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงที่พระองค์ท่านทรงมุ่งหวังให้พี่น้องประชาชนพึ่งพาตนเองได้จากพระแม่แห่งแผ่นดินสู่ช่างทอภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่ที่พร้อมจะนำพาผืนผ้าแห่งแผ่นดินแม่เดินทางสู่สากลอย่างยั่งยืนค่ะ
2: บาโลใช้จ้างยนต์เราสร้างนางที่ของเก่าของเดิมเราเอามามาได้ดองเรียกพระหลายชนีก็รู้ว่าพ่อเนาะ
3: แล้วจริงให้ซองเหรอเน
2: า
3: ะ
2: บรรลุได
3: ้ไหมเนาะ
2: อนุรักษ์ค่ะบรรลุเต็มโลได้อนุรักษ์ไว
1: ้แม่เขาบอกว่าแม่พันปีหลวงห่วงว่าสิ่งเหล่านี้จะหายไปทุกวันเนี่ยสองสามท่านเนี่ยก็อยากจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้เหมือนที่แม่หลวงได้บอกไว้นะครับ
0: จากกลุ่มผ้าทอกะเหรี่ยงบ้านไหลแก้วอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่พาทุกท่านไปติดตามกันอีกหนึ่งชุมชนค่ะกลุ่มผ้าทอตีนจกน้ำท่วมอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ที่มีการรวมกลุ่มฟื้นผ้าทอตีนจกน้ำท่วมขึ้นมาอีกครั้งตามพระราชดำริสมเด็จพระพันปีหลวงจนถึงปัจจุบันชุมชนแห่งนี้ยังคงสืบสานพระราชปณิธานด้านผ้าทอมาอย่างเข้มแข็งค่ะจนเป็นต้นแบบความสำเร็จในการน้อมนำพระราชดำริมาสร้างอาชีพและรักษาจิตวิญญาณของท้องถิ่นไปติดตามรายละเอียดกันค่ะถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2549ค่ะชุมชนแห่งนี้นะคะมีโอกาสที่ช่างทอผ้าในชุมชนได้มีโอกาสรับเสด็จพระพันปีหลวงครั้งเมื่อเสด็จที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะผ่านมากว่า20ปีเครือข่ายของกลุ่มช่างทอผ้าโดยเฉพาะผ้าตีนจกที่มีชื่อว่าผ้าทอตีนจกน้ำท่วมตีนจกน้ำท่วมนะคะในอดีตเรื่องราวจะเป็นมาอย่างไรและได้สานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงอย่างไรเรามาพูดคุยกับพี่ออยกันค่ะ
4: ข้าเจ้าพี่ออยทาปณีไวยะนะสาวตอนเป็นช่างทอรุ่นใหม่ซึ่งมาไอเสาะหาแล้วก็มารวบรวมลายของดอยเต่าไว้เพื่อที่จะให้คนรุ่นหลังได้เสื่อมสานต่ออีกบ้านเราเนี่ยมีกี่ลายมีกี่กลุ่มอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้คนรุ่นหลังไว้เอาไว้ศึกษาต่อ
0: เริ่มต้นกันที่ทำไมถึงเป็นผ้าทอตีนจกน้ำท่วมค่ะให้พี่ออยเล่าให้เราฟัง
4: หน่อยจริงๆคนดอยเต่านะเจ้าเฟิ่นจะบอกให้ค่อยหูจักว่าเป็นสิ้นน้ำท่วมหรอกเพราะว่าประกาศห้องว่าสิ้นในจกในเต่านั่นแหละแต่ว่าทางนักวิชาการอ่ะเฟิ่นตั้งชื่อตรงนี้ให้เพราะว่ามันมีเรื่องราวจากการสมัยก่อนเนี่ยมันมีหมู่บ้านหลายหมู่บ้านบ้านนิ้วเท่าหมู่บ้านช่างบ้างบ้านแอนบ้านอะไรอ่ะอยู่ใต้ทะเลสาบมีหลายหมู่บ้าน ตอนนี้มีการสร้างเขื่อนนะคะแล้วก็มันก็มีการอพยพโยกย้ายหลังจากที่จัดสรรที่ดินแล้วนั้นมันก็มีการแห้งแล้งอะไรอยู่แต่ว่าเนื่องจากที่มาอยู่ใหม่เนี่ยมันเป็นที่ใหม่ก็ผู้หญิงที่มีหน้าที่ทอผ้าเนี่ยก็ต้องออกมาทำงานช่วยสามีช่วยพ่อแม่อะไรเงี้ยก็เลยขาดอาการสืบสานการทอตรงนั้นไปเกือบ50ปีก็คงเหลือแต่ผ้าเก่าที่นำติดตัวมาก็เลยเรียกชนักวิชาการก็เรียกให้ตั้งชื่อว่าเป็นสิ้นน้ำท่วมเพราะนี้มันหายการสืบสานเนี่ยไป50ปีกับการหนีน้ำท่วมครั้งนั้นเนี่ยค่ะ
0: ก็สืบเนื่องมาจากในอดีตนะคะชุมชนที่มีการทอผ้าตีนจกของอำเภอดอยเต่านี่แหละอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าใต้ทะเลสาบซ
4: ึ่
0: งปัจจุบันนี้ก็คือเขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพอได้มีการจัดสรรที่ใหม่กลุ่มช่างทอที่เคยทอในอดีตก็กระจัดกระจายกันไปตามหมู่บ้านต่างๆไม่มีการรวมกลุ่ม
4: ไม่มีการรวม
0: มีเพียงเฉพาะผืนสิ้นที่เคยทอไว้สวมใส่เท่านั้นแต่ไม่ได้มีการสานต่อเป็นอาชีพแต่เนื่องจากว่าในยุคปัจจุบันนะคะก็สืบเนื่องมาจากที่พระราชปณิธานของพระพันปีหลวงด้วยแล้วก็พระราชดำริของพระองค์ท่านที่อยากจะให้เราสานต่ออาชีพดั้งเด
4: ิ
0: มคงไว้ซึ่งวิถีและเห็นคุณค่าของผ้าทอโดยเฉพาะผ้าตีนจกของอำเภอดอยเต่าซึ่งมีมากกว่า500กว่าลายตั้งแต่วันนั้นมานะคะผ้าตีนจกน้ำท่วมจึงเป็นที่กล่าวขวัญขึ้นมาและทำให้เกิดมีการรวมกลุ่มของช่างทอมาจนถึงปัจจุบันมีทั้งช่างทอที่เป็นครูเป็นอาจารย์มีช่างทอที่เป็นคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายยังคงสืบทอดสืบสานมาจนถึงปัจจุบันพี่ออยเองได้มีโอกาสเรียนรู้ในเรื่องของการทอผ้าตีนจกนี้อย่างไรบ้างถึงเข้ามาขับเคลื่อนแล้วก็รวมกลุ่มค่ะ
4: เอาคร่าวๆตอนนั้นพี่ออยไปทำงานในเชียงใหม่ก็ตามภาษาวัยรุ่นเนาะก็มีเราทำงานจนชินิดว่าอยากกลับมาอยู่บ้านก็เลยก่อนที่จะกลับมาเนี่ยต้องไปหาอาชีพทำก่อนอาชีพของสาวประเภท2หรือ LGBT อย่างพี่ก็คือตอนนั้นคิดว่าจะต้องทำเสริมสวยแต่เราแพ้พวกน้ำยาเสริมสวยเนี่ยก็เลยลองเข้าไปเรียนนวดฝ่าเท้านวดอะไรก่อนแล้วก็ไปเรียนฟ้อนที่ลุงยำสืบสารพ่อครูมาละคำจันทร์ก็แนะนำว่าอ้อยก็ไปเรียนกับแม่ครูที่โรงเรียนสืบสารแล้วแกทอผ้าเสร็จเนี่ยก็ไปสืบสิ้นน้ำท่วมบ้านแกนะคนนี้นะว่าสิ้นน้ำท่วมเราเคยได้ยินในนอกก็เลยจะลองไปถามดูเบิร์นญาติเขามีสิ้นเก่าอยู่พี่ก็เลยไปถามก็เลยแกะลายจากนั้นก็เลยมาตั้งกลุ่มบ้านไร่เนี่ยคือนะเขาเป็นคนตั้งแล้วก็เจ้าวัดเป็นองค์ประทับตรงกับวันที่สมเด็จพระพันปีเสด็จพอดีเลยพี่ก็เลยไม่ได้ไปเข้าเฝ้าก็จำได้ทุกครั้งที่ว่ากลุ่มตั้งวันไหนก็คือรู้ว่าวันที่สมเด็จพระพันปีเสด็จก็เราก็มีความภูมิใจว่ากลุ่มเราตั้งวันที่สมเด็จพระนางเจ้าท่านเสด็จพอดีนะอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้เราจะไม่ได้เข้าเฝ้าท่านแต่ว่าเราก็เหมือนกับว่าท่านเสด็จวันนั้นพอดีเราก็ตั้งพอดีที่ในวัดบ้านไร่พอดีตอนนั้นกลุ่มตั้งค่ะสมาชิกมีประมาณ 30-40 กว่าคนโดยพี่ออยเนี่ยได้มีองค์ความรู้จากการเรียนตีนจกมาก่อนละแล้วก็ไปสืบเสาะหาลายร่วมกับน้องต่อสโลชาก็ไปเก็บรวบรวมลายแกะลายกันขึ้นมาโดยเทคนิคการทำกราฟจากเมื่อก่อนเราต้องเอาผ้าเก่าตรงเนี้ยมาพลิกด้านหลังจกเหมือนไม่แจ่มอะค่ะแต่ว่ามันยุ่งยากแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยากเรียนเพราะมันเชื่อช้าเราก็มาทำเป็นกราฟแล้วก็ทำให้คนสามารถเรียนได้ภายใน7วันแต่ระยะเวลาการทอมันก็ใช้ความอดทนถึง1เดือนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ได้มาสานต่อทางพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงและได้มาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจริงๆดั้งเดิมจริงๆของชุมชนที่เรียกได้ว่าอพยพมาจากการสร้างเขื่อนภูมิพลออกมาจากชุมชนที่อยู่ใต้ทะเลสาบค่ะหนีน้ำท่วมมาจริงๆนะพื้นที่ตรงนั้นคือน้ำท่วมตลอดน้ำท่วมขังทุกปีชุมชนแห่งนั้นทั้งหมดค่ะก็ได้นำพาภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่ามาด้วยและในปัจจุบันนี้โชคดีที่มีคนรุ่นใหม่แบบพี่ออยเข้ามาสานต่อทำให้พวกเรายังคงรักษาภูมิปัญญาสืบสานพระราชปณิธานและยังคงเดินตามแนวทางพระราชดำริของพระพันปีหลวงมาจนถึงปัจจุบันนะคะอยากให้พี่ออยได้ฝากถึงคนรุ่นใหม่ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะ
4: ค่ะก็สมเด็จพระนางเจ้าท่านจะรักเรื่องผ้าเนาะเราเนี่ย ถึงแม้จะไม่ได้ไปเข้าเฝ้าพระองค์แต่เราก็รู้ว่าท่านพระองค์น่ะได้มาส่งเสริมทางโดยเต่าเพื่อจะให้ฟื้นฟูพิทยาเนี่ยเราก็มีความภูมิใจอย่างที่เราได้สืบทอดเจตนารมณ์ของพระองค์แล้วก็จะอยากให้น้องๆซึ่งรุ่นใหม่ที่ถัดจากพี่ออยมาเนี่ยถ้าพี่ออยสิ้นชีวิตไปก็อยากจะให้มาสานต่อเจตนารมณ์ของเราต่อเพราะว่าจะได้สานต่อเจตนารมณ์ของพระองค์ท่านอีกทีนึงเหมือนกันเหมือนอย่างที่พี่ออยทำเพราะว่าสิ้นจินโจกพวกเนี้ยมันเป็นภูมิปัญญาของพี่น้องไทยยวนโดยเต่าจะอยู่มี2ชาติพันธุ์คือพี่น้องกะเหรี่ยงโครงกับพี่น้องไทยยวนหรือไทยยวนนกซึ่งเอกลักษณ์ก็คือซี่ไรขวางแล้วก็ติ่งจกก็คือไทยยวนล้านนาเราจะมีไทยยวนราชบุรีนะก็คือไทยยวนแต่เรากลุ่มไทยยวนสายใต้ค่ะก็จะมีพระสิ้นติ่งจกเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์ตรงนี้อยากจะให้โลกหลานเนี่ยเก็บรักษาแล้วก็พี่ออยอยากจะทำ GI เนาะที่รวมกลุ่มเครือข่ายติ่งจกทั้งหมดเนี่ยจะทำ GI เพื่อจะรักษาผ้าตรงนี้ไว้เด็กๆจะได้ค้นคว้าหาง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือความคิดของพี่ออยแล้วก็อยากจะสานต่อปณิธานขององค์พระนางสมเด็จพระนางเจ้าพระพันปีของเรา
0: ค่ะและนี่คือความหวังของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ยังคงสานต่อพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงและต่อยอดภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่าของคนในชุมชนนะคะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างดีๆของชุมชนบ้านไร่แห่งนี้ที่อำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะความสำเร็จของชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงได้รับการสืบสารและดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็งและสร้างอาชีพให้กับชุมชนค่ะสำหรับช่วงต่อไปนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระราชปณิธาน
5: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: แม่จื่อปานีเจ้านามสกุลดำยาเจ้าเป็นช่างทอกลุ่มทอผ้าลายตินจกเจ้าแล้วก็

0: เปิ้นบ่ได้เข้าถวายตัวพระพันปีหลวงแต่เข้าหาท่านผู้หญิงตอนที่เอาถวายบ่ได้เป็นพระถุงผ้าตีนโจกแม่เอาไปถวายเป็นผ้าธรรมดาเพราะบ้านเฮาบ่มีตีนโจกไว้แต่แม่ซอยไปเปิ้นตักที่แม่ซอยแล้วเพิ่นใจแม่มาถามที่เฮาซอยเพิ่นบ่ได้บอกเฮาที่ไปถวายจะดูที่เฮาซอยเนาะเฮาก็คิดว่าจะเพิ่นจะดูที่เฮาถวายแต่ตรงนั้นแต่เพิ่นหันเฮาซอยเพิ่นสนใจที่เฮาซอยดีใจบอกบ่ถูกก็หวังว่ารุ่นลูกหลานๆจะมีอยู่นะหวังว่าบ่จบแค่แม่นะแม่น่าจะอยู่ด้านหลังเลยเจ้าด้านหลังมันจะอยู่ทางหลังอยู่ใต้ต้นไม้จําได้อยู่ด้านนี้น่าจะอยู่ด้านหลังอันนี้เข้าหาเนี่ยมันจะมีการประเมินผ้าแล้วก็เข้าหาท่านผู้หญิงอีกรอบดูบ่ออกเลยเจ้าว่าเป็นใครอันนี้คือเหมือนงานที่เพิ่นเฮาทําเพิ่นเฮาทําและทรงแต่ครั้งนึงคือได้ถวายงานท่านพระพันปีหลวงเมื่อพ.ศ. 249จ้ะ2549จ้ะดีใจสุด
1: ๆณจนถึงวันนี้เรายังคงเห็นภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องซึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากเว็บไซต์สำนักพระราชวังและภาพบรรยากาศการเข้ากราบถวายบังคมสมเด็จพระพันปีหลวงได้ที่เพจพระลานและสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ได้ทุกช่องทางค่ะทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันอลิสาเปียงตั้งสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
4: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ธนดลดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดลดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองสั่งการปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศขับเคลื่อนภารกิจเชิงรุกเร่งสำรวจกลุ่มตกหล่นกว่า1ล้านรายรับสิทธิสวัสดิ

0: ิการแห่งรัฐ
1: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวในการประชุมเตรียมความพร้อมในการสำรวจและรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งมุ่งเน้นช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,044,785 รายที่ยังไม่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานของกระทรวงมหาดไทยและระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านรวมถึงเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะลงพื้นที่เชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับลงทะเบียนและยืนยันตัวตนถึงบ้านโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงกรณีพบผู้เดือดร้อนนอกบัญชีรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่สำรวจจะรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนและเวทีประชาคมเพื่อรับรองรายชื่อตามเกณฑ์รายได้ที่กำหนดโดยอำเภอและเขตจะต้องส่งข้อมูลผ่านระบบภายในวันที่21มิถุนายนเวลา 23:59 นาทีเพื่อให้กรมการปกครองรวบรวมส่งต่อให้กระทรวงการคลังตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสันทองรายงาน
0: การเปิดให้บริการยืนยันสิทธิ์โครงการสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ธนาคารธ.ก.ส.สาขาสงขลามีประชาชนเดินทางมายืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศวันที่2ของการเปิดให้ประชาชนกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ายืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.สาขาสงขลาเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนทยอยเดินทางมาติดต่อสอบถามและดำเนินการยืนยันสิทธิ์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้เจ้าหน้าที่ต้องจัดจุดบริการและอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการอย่างเต็มที่นางอังสุมาณพัทลุงผู้จัดการธ.ก.ส.สาขาสงขลาเปิดเผยว่าในช่วงเปิดดำเนินการในวันที่4และวันที่5มิถุนายนพบว่าประชาชนบางส่วนยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยเข้าใจว่าเป็นการเปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รายใหม่ทั้งหมดทั้งที่ระยะนี้เป็นเพียงการเปิดระบบให้ผู้ถือสิทธิ์รายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์เท่านั้นส่วนผู้สมัครรายใหม่ขอให้รอการตรวจสอบคุณสมบัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเพื่อให้การคัดกรองเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์รองรับเทศกาลฟุตบอลโลก2026ช่วง8เดือนปิดกั้น URL ผิดกฎหมายแล้วกว่า 600,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าจากการยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์เพื่อรองรับช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก2026ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง31พฤษภาคมรวม8เดือนได้ดำเนินการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายไปแล้วจำนวน 673,699 รายการแบ่งเป็นการปิดกั้นตามคำสั่งศาลกว่า 630,000 รายการและประสานงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆอีกกว่า 37,000 รายการซึ่งเฉพาะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวสามารถปิดกั้นเว็บพนันได้สูงถึง 78,796 รายการพร้อมเน้นย้ำว่าในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในวันที่11มิถุนายนนี้ DE ได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นอย่างเข้มข้นสูงสุดพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังห้ามเผยแพร่หรือแชร์เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันรวมถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการเนื่องจากมีความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14และต้องได้รับโทษตามกฎหมายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อก ไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
6: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

ัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ื่องยุคคนบาทอภิวาทวิมลศรีเทิดไทยราชินีขวัญภูมิสถิตไทยสง่าสมร่มเกล้าประดับด้าวพิสุทธิ์ใสเคียงคู่ภูวนัยเป็นหลักชัยของผองชนเย็นยิ่งพระเมตตาเหล่าประชาทุกแห่งหนสำนึกในกมลทั่วแดนดนสุขสานถวายชัยพิพัฒน์สุมานัตกะเสมสารเฉลิมมงคลการบันดาลทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายสายันศรีนวลผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดปัตตานีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงภูเก็ตพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประจำศาลแขวงภูเก็ต

างเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตรขวนกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: าใจเล็กมิงว่าย่ากันองรัวรักน้องมัดใจ
1: พี่กระดิบบานๆน้องกระดิบบานๆย่าใกล้พี่รัวหลักนะหมอ

0: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทัน

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
2: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
3: สวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าวว
4: ันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณา

นาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

0: เฉลิมพระชนพระราชินีนรีนาถอุ่นเกษมเปรมขวัญราชเรืองสยามเพ็ญพระเกียรติเกิกฟ้าสง่างามเพ็ญพระยศเทิดพระนามอารามสกลพระกาลุนอุ่นอกไทยดวงใจชาติน้อมจงรักเบื้องบาททุกแห่งหนถวายพระพรทรงเกษมสำราญกมลปกเกล้าชนปกเกศไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และประสบนิกรชาวภูเก็ต
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันดังกล่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมสปอร์ตสปิริตแชร์ชีวิตเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเติมคลังเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยและเพื่อนมนุษย์เทศกิจเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบสังคมคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชนคืนถนนให้สังคมเทศบาลเมืองป่าตองเชิญชวนร่วมแสดงพลังความเท่าเทียมในขบวนผลิตสุดยิ่งใหญ่ของงานภูเก็ตไพร์เฟสติวัล2026พื้นที่ป่าตองในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้เทศบาลตำบลราวัยจัดอบรมการทำพวงหรีดจากความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสร้างโอกาสสร้างรายได้สู่ชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูถลางจังหวัดภูเก็ตเชิญเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูประจำปี2569ชูอัตลักษณ์ทุเรียนพื้นบ้านส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ

พระเปี่ยมดังแสงทองมาส่งร่าปวงประชามีสุขทุกถิ่นฐานน้ำพระทัยหลั่งไหลรินบริบาลทุกสถานแท้ซองพระราชินีทรงคู่พระบารมีจักรีราชทรงเป็นปิ่นฉัตรรัชชาติล้ำศักดิ์ศรีน้ำพระทัยเปี่ยมเมตตาข้าทวีสดุดีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการลูกจ้างและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

0: ี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
1: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
0: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
4: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
3: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
4: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
3: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวดมนต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันเดินข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันที่5มิถุนายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมสปอร์ตสปริตแชร์ชีวิตเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเติมคลังเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยและเพื่อนมนุษย์วันนี้วันที่5มิถุนายน2569เวลา 13:30 น.นายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตสปอร์ตสปิริตแชร์ชีวิตบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าลามไลท์ภูเก็ตโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตร่วมกับหอการค้าจังหวัดภูเก็ตและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนอาทิสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตบริษัทเจดีพูจำกัดและศูนย์การค้าลามไลท์ภูเก็ตครั้งนี้มีนายวิทยาเกียรติชูผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตนายธเนศตันติพิริยกิจนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตนางสาวปณิสาโกยสมบูรณ์ Business Development Director ลามไลท์ภูเก็ตนางดัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตแขกผู้มีเกียรติผู้สื่อข่าวนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตและประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากโดยนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการบริจาคโลหิตถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าต่อเพื่อนมนุษย์เพราะโลหิตไม่สามารถผลิตขึ้นทดแทนได้การได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาชีวิตผู้ป่วยผู้ประสบอุบัติเหตุและผู้ที่ต้องการเลือดในการรักษาพยาบาลได้อย่างทันท่วงทีสำหรับกิจกรรมสปอร์ตสปริตแชร์ชีวิตเป็นการรวมพลังของภาคีภาคกีฬาภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการร่วมกันสร้างจิตสำนึกแห่งการให้และส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมภายใต้แนวคิด1หยดเลือดของคุณอาจต่อชีวิตใครอีกหลายคนโดยได้รับความสนใจจากนักกีฬาเยาวชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้อย่างไรก็ตามสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตยังคงมุ่งส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องควบคู่กับการพัฒนาวงการกีฬาเพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันจิตอาสาและการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในจังหวัดภูเก็ตและสำหรับผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิต100ท่านแรกได้รับของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณและสร้างแรงจูงใจในการร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมพร้อมร่วมกันเติมเต็มคลังโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังรอคอยความหวังจากการได้รับโลหิตในการรักษาพยาบาลต่อไปเทศกิจเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบสังคมคืนพื้นที่ทางเท้าให้กับประชาชนคืนถนนให้สังคมนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตมอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบสำนักปลัดเทศบาลนครภูเก็ตเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครภูเก็ตลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมคืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้สังคมโดยเมื่อวันที่4มิถุนายน2569เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่จัดระเบียบสังคมบริเวณถนนนครและถนนภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลนครภูเก็ตร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าโครงการจัดระเบียบสังคมประจำปีงบประมาณ2569คืนทางเท้าให้ประชาชนคืนถนนให้สังคมเพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก้ไขปัญหาการลุกล้ำพื้นที่ถนนทางเท้าชุมชนตลาดสดสาธารณะและสถานที่สาธารณะต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยอันเป็นการใช้ประโยชน์พื้นที่สาธารณะร่วมกันบนพื้นฐานแห่งสิทธิและเสรีภาพอย่างเท่าเทียมอีกทั้งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเมืองน่าอยู่สังคมสงบเรียบร้อยและเอื้อต่อการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามเทศบาลนครภูเก็ตขอความร่วมมือจากประชาชนผู้ประกอบการและทุกภาคส่วนร่วมกันจัดระเบียบทางเท้าถนนไม่ให้มีการวางสิ่งของหรือสิ่งกีดขวางในพื้นที่สาธารณะรวมทั้งงดเว้นการจอดรถบนทางเท้า และการรุกล้ำพื้นที่สาธารณะเพื่อให้บ้านเรือนมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามและปลอดภัยทั้งสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติการให้ความร่วมมือดังกล่าวแม้เป็นการกระทำเพียงเล็กน้อยแต่ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของเมืองเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเทศบาลเมืองป่าตองเชิญชวนร่วมแสดงพลังความเท่าเทียมในขบวนผลิตสุดยิ่งใหญ่ของงานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026ในพื้นที่ป่าตองในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้นางลลิตามณีศรีนายกเทศมนตรีเมืองป่าตองเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเป็นส่วนหนึ่งของขบวนพาเลตภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026ภายใต้แนวคิด We will be proudand be you เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความหลากหลายและความภาคภูมิใจรวมทั้งความเท่าเทียมในสังคมด้วยขบวนพาเหรดจะเริ่มจากบริเวณหน้าโรงแรมดวงจิตรีสอร์ทเข้าสู่ถนนทวีวงศ์ผ่านถนนบางลาและสิ้นสุดที่ศูนย์การค้าจังซีลอนป่าตองท่ามกลางสีสันแห่งความหลากหลายการแสดงดนตรีและกิจกรรมสร้างสรรค์จากเครือข่าย LGBTQ+ภาคธุรกิจภาคการท่องเที่ยวและภาคประชาชนจากหลากหลายกลุ่มในวันอาทิตย์ที่7มิถุนายน2569นี้ตั้งแต่เวลา 17:00 นเป็นต้นไปทั้งนี้งานภูเก็ตพรายเฟสติวัล2026ถือเป็น1กิจกรรมสำคัญที่สะท้อนภาพลักษณ์ของเมืองป่าตองและจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างยอมรับความหลากหลายและพร้อมต้อนรับทุกคนอย่างเท่าเทียมจึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมส่งต่อพลังแห่งการยอมรับและการเคารพในความแตกต่างพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนประชานุเคราะห์และถนนทวีวงศ์ในช่วงเวลา 17:00 นถึง 19:00 นในเวลาที่7มิถุนายนนี้เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม

0: เทศบาลตำบลมราวัยจัดอบรมการทำพวงหรีดจากความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสร้างโอกาสสร้างรายได้สู่ชุมชนนายเทมส์ไกรทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราวัยเปิดเผยว่าเทศบาลตำบลราวัยจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลราวัยหลักสูตรการทำพวงหรีดจากความคิดสร้างสรรค์ระหว่างวันที่4ถึง5มิถุนายน2569ที่หอประชุมพรหมเทพโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลราวัยเข้าร่วมจำนวนมากสำหรับการจัดอบรมเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้การนำวัสดุและสิ่งของที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอาทิโต๊ะอุปกรณ์กีฬาเครื่องเขียนและวัสดุจำเป็นต่างๆมาประดิษฐ์เป็นพวงหรีดในรูปแบบสร้างสรรค์ซึ่งนอกจากจะมีความสวยงามและเหมาะสมกับการใช้งานแล้วยังสามารถส่งต่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับหรือหน่วยงานต่างๆได้อย่างคุ้มค่าทั้งนี้การทำพวงหรีดจากวัสดุใช้ประโยชน์ยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งในการลดความสิ้นเปลืองลดปริมาณขยะจากพวงหรีดแบบดั้งเดิมและส่งเสริมแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังช่วยเพิ่มทักษะอาชีพสร้างโอกาสในการต่อยอดเป็นอาชีพเสริมหรือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลราวัยต่อไปปิดท้ายกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูเชิญชวนเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูประจำปี2569ชูอัตลักษณ์ทุเรียนพื้นบ้านส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูอำเภอถนังจังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนร่วมงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูประจำปี2569ในวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ณบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูเพื่อร่วมสัมผัสเสน่ห์ของทุเรียนพื้นเมืองสาคูผลไม้ขึ้นชื่อที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนพร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์และความบันเทิงภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันการประกวดที่น่าสนใจมากมายอาทิการแข่งขันจับปลาโดยตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนบ้านสาคูโรงเรียนบ้านนายทอนและโรงเรียนวัดมงคลวรารามรวมถึงการแข่งขันจับปลาจากตัวแทนหน่วยงานองค์การต่างๆและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองจากตัวแทนหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสาคูโดยใช้วัตถุดิบและเมนูท้องถิ่นได้แก่น้ำพริกยำกุ้งสดปลาแดดเดี่ยวทอดหยวกกล้วยผัดเคยและแกงเลียงผัดเหมียงซึ่งสะท้อนภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของชาวสาคูได้เป็นอย่างดีและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานคือการประกวดสุดยอดทุเรียนบ้านสาคูในหลากหลายประเภทได้แก่ประเภทรสชาติหวานขุ่นเนื้อเยอะประเภทรสชาติหวานมันประเภทผลสวยประเภทเนื้อแห้งและประเภทเนื้อสีทองเพื่อคัดเลือกทุเรียนคุณภาพดีและส่งเสริมมาตรฐานการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ผู้ร่วมงานยังสามารถลุ้นรับรางวัลมากมายทั้งทุเรียนบ้านสาคูต้นทุเรียนพันธุ์เศรษฐกิจและกล้าพันธุ์พืชผักสวนครัวพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการด้านการเกษตรการออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังและร่วมชิมเมนูพื้นบ้านขึ้นชื่ออย่างข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกระทิบ้านสาคูที่หาชิมได้เฉพาะในพื้นที่ตำบลสาคูเท่านั้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูได้จัดงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ชื่อเสียงของทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอดจนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชนยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่พักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
1: ์ขอถวายอศิรวาทราชยศเป็นบาทบทพระพรใจพิไลศรีเฉลิมพระชนมพรรษาบรมราชินีพรใดมีเชิญตวยเทพทรงประทานพระมิ่งขวาคู่องค์มหากษัตริย์พระบารมีเจิดจรัสแผ่ไพศาลพระเจิดฉายเจิดจ้าหาใดพานทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนิรันดร์เทอญด้วยคร่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายโสภณเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
2: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
3: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรนี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
4: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
5: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
6: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะสูญดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทยค่ะ
7: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
8: การที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
9: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcross.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
10: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
11: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
10: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
11: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
10: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
11: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
13: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเที่ยวงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ในวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569ณองค์การบริหารส่วนตำบลสาคูอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตโดยพบกับการแข่งขันจับปลาการแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ตการประกวดสุดยอดทุเรียนบ้านสาคูชมนิทรรศการด้านการเกษตรลุ้นรับทุเรียนบ้านสาคูต้นทุเรียนพันธุ์เศรษฐกิจและของรางวัลอีกมากมายพร้อมอิ่มอร่อยกับข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิและชมการแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดังเที่ยวชิมชมและร่วมสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นไปด้วยกันสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคูและอย่าพลาดไปร่วมงานเทศกาลทุเรียนพื้นเมืองตำบลสาคูประจำปี2569ในวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือภูเก็ตอควาเรียมแหลมพันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเชิญชวนนักท่องเที่ยวคุณครูและสถานศึกษาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน2569เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดชมโครงกระดูกว่านโอมูระหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยรวมทั้งการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนักเรียนเข้าชมเพียงคนละ20บาทและคุณครูคนละ50บาทระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข07639 1126อีกสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน

0: เอกอนงองอาจพิราชลักษ์เฉลิมศักดิ์เฉลิมชนเฉลิมสมัยราชินีศรีธานินปิ่นพระไทยมิ่งดวงใจเทิดบุญญาคุณากรอภิรักษ์มิ่งมงคลอุบลสวัสดิ์คู่ร่มฉัตรรัชมงคลดลนุสรพระขวัญชาติราชมงคลพระนครถวายพระพรชัยมงคลพิมลเทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิมลหนูแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีในจังหวัดภูเก็ต
1: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค้าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภา

0: ื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบดิฉันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินและเรื่องที่ดิฉันจะมาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้นั่นก็คือเรื่องที่กำลังเป็นกระแสอยู่บัญชีม้านั่นเองค่ะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าการหลอกลวงโดยกลุ่มแก๊ง call center ยังคงระบาดหนักอยู่ในประเทศไทยของเรายิ่งไปกว่านั้นวิธีการหลอกลวงยิ่งมีความซับซ้อนและน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆจนเป็นเหตุทำให้ผู้เสียหายและค่าเสียหายนั้นเพิ่มสูงมากขึ้นและโดยปกติแล้วค่ะบัญชีธนาคารที่ถูกเปิดเพื่อรอรับเงินจากผู้เสียหายนั้นกลับไม่ใช่บัญชีธนาคารของผู้หลอกลวงโดยตรงแต่กลับเป็นบัญชีธนาคารที่ถูกเปิดออกมาเพื่อรอรับเงินจากผู้เสียหายหรือที่เราเรียกกันว่าบัญชีม้านั่นเองและเมื่อเงินของผู้เสียหายถูกโอนไปยังบัญชีม้าทอดหนึ่งค่ะจะถูกโอนไปยังบัญชีม้าทอดต่อๆไปและยิ่งเงินดังกล่าวถูกโอนไปมากทอดมากเท่าไหร่ความยากในการติดตามกลับคืนมาสู่เจ้าของยิ่งยากมากขึ้นเท่านั้นค่ะดังนั้นในปัจจุบันเราจึงมีพระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีออกมาเพื่อเอาผิดผู้ที่เปิดบัญชีม้าโดยกำหนดว่าผู้ที่เปิดหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีม้าโดยที่รู้หรือแม้กระทั่งควรรู้ว่าบัญชีของตนจะถูกใช้ไปในการกระทำความผิดจะต้องได้รับโทษระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นเองค่ะแม้ว่าผู้ต้องหาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการขายบัญชีม้านั้นจะปฏิเสธว่าตนไม่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงผู้เสียหายก็ตามแต่ตนเพียงแค่ขายบัญชีดังกล่าวให้กับผู้อื่นเท่านั้นแต่จากคำพิพากษาของศาลฎีกาในปัจจุบันได้เห็นว่าบัญชีธนาคารเป็นเอกสารส่วนบุคคลซึ่งบุคคลทั่วไปไม่ควรจะนำไปให้ผู้อื่นใช้ดังนั้นผู้ที่เป็นบัญชีม้าและนำบัญชีธนาคารให้ผู้อื่นใช้โดยแลกกับประโยชน์อื่นใดอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจึงเป็นกรณีที่ศาลมองว่าควรรู้หรือรู้ว่าจะถูกใช้ในการกระทำความผิดนั่นเองค่ะนอกจากที่จะเป็นความผิดตามพระราชกำหนดดังกล่าวแล้วศาลยังมองว่ายังเป็นการสนับสนุนการกระทำความผิดข้อหาต่างๆอีกด้วยซึ่งผู้ที่สนับสนุนการกระทำความผิดใดจะต้องได้รับโทษอีก1ใน3ของการกระทำความผิดนั้นค่ะเงินที่เจ้าของบัญชีได้มาเพียงเล็กน้อยจากการขายบัญชีนั้นย่อมไม่คุ้มเลยกับโทษทางอาญาที่ทั้งมีโทษจำคุกและโทษปรับยิ่งไปกว่านั้นโทษปรับยังมีจำนวนสูงกว่าสิ่งที่ได้รับจากการขายบัญชีอีกด้วยดังนั้นหากผู้ชมทุกท่านได้รับการติดต่อให้ขายบัญชีแล้วอย่าลืมพิจารณาถึงข้อเสียที่จะเกิดขึ้นต่อตนเองรวมถึงสังคมไทยของเราด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: นี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ไพรพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่านผู้นำรัสเซียระบุข้อเสนอสันติภาพของผู้นำสหรัฐจะช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนหากรัฐบาลยูเครนพร้อมประนีประนอมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติครั้งที่1/2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านโยบายสำคัญสูงสุดของรัฐบาลคือการสร้างความมั่นคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนให้รอดพ้นจากภัยอาชญากรรมในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดการก่อการร้ายตลอดจนการหลอกลวงทางไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังนายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงกังวลถึงสถานการณ์ที่มีชาวต่างชาติเข้ามาพำนักและประกอบธุรกิจในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยพบพฤติการหลีกเลี่ยงกฎหมายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการทำธุรกรรมทั้งการถือครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมถึงการประกอบธุรกิจประเภทโรงงานโรงแรมและร้านอาหารซึ่งบางกลุ่มมีการรวมตัวกันเป็นเอกเทศเพื่อจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่มซึ่งหากปล่อยปละละเลยอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในอนาคตนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการบูรณาการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทโดยเน้นย้ำการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์และอาชญากรรมข้ามชาติเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีซึ่งความมุ่งมั่นในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนรวมถึงนักลงทุนต่างชาติอันจะนำไปสู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเป็นผู้นำทีมคณะประนอมกับกัมพูชาภายใต้กลไกอันคลอสยืนยันไม่มีการเจรจาฟื้นความสัมพันธ์และการเปิดด่าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการหารือกับนายศิริศักดิ์ พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่า

0: ได้หารือถึงการเตรียมการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่8ถึง9มิถุนายนนี้และกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลคริสตศักราช1982หรืออันคอสที่คาดว่าจะแต่งตั้งนายศรีทัศน์ปนเกตแก้วเป็นผู้นำคณะประนอมฝ่ายไทยพร้อมย้ำว่าประเทศไทยต้องไม่เสียประโยชน์ต้องรักษาอธิปไตยสิทธิและรักษาประโยชน์ของประเทศให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งการเดินหน้าดังกล่าวยังมีกระบวนการหลายขั้นตอนและมอบหมายให้นายศรีทัศน์เป็นผู้ชี้แจงเพราะเป็นความชำนาญเฉพาะด้านเกี่ยวกับกฎหมายและสนธิสัญญาระหว่างประเทศพร้อมไม่ได้กังวลว่ากัมพูชาจะได้เปรียบในเวทีระหว่างประเทศเนื่องจากไทยไม่ได้ทำอะไรผิดไม่จำเป็นต้องวิ่งตามใครเพราะมีอธิปไตยมีขีดความสามารถในการปกป้องรักษาอธิปไตยจึงไม่หวั่นไหวหรือต้องเคลื่อนไหวกรณีที่กัมพูชาร้องต่อ UN กรณีไทยยกเลิก MOU 44ฝ่ายเดียวนั้นหากไม่ยอมรับในอันคอร์สก็ไม่สามารถไปต่อได้เพราะทั้งสองฝ่ายต่างเป็นภาคีของอันคอร์สและการยกเลิก MOU 44เป็นเพราะกรอบการดำเนินการไม่มีความคืบหน้าจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบกติกาแก้ไขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีกัมพูชายื่นประเด็นเขตแดนทางทะเลส่วนไทยเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับตามเงื่อนไขพร้อมยกเหตุผลการยกเลิก MOU 44ว่าเป็นการเริ่มต้นเจรจาในบริบทใหม่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสรุปกรณีที่รัฐบาลกัมพูชาแจ้งความประสงค์เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสแก่คณะทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยว่าฝ่ายกัมพูชาได้ยื่นเรื่องเกี่ยวกับประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลเพื่อเข้าสู่กระบวนการอย่างเป็นทางการและประกาศก่อนยื่นเรื่องมายังฝ่ายไทยโดยนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้แถลงข่าวที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาส่วนเหตุผลที่กัมพูชาอ้างในการเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับนั้นเนื่องจากเห็นว่าการที่ไทยยกเลิกบันทึกความเข้าใจว่าด้วยพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลปี2540หรือ MOU 44ทำให้ไม่มีช่องทางการเจรจาทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศจึงจำเป็นต้องใช้กลไกตามอันคลอสซึ่งไทยชี้แจงว่าการยกเลิก MOU 44ไม่ใช่ปิดประตูการเจรจาแต่เป็นการเปิดทางสู่การหารือทวิภาคีในบริบทใหม่ภายใต้กรอบกฎหมายทะเลระหว่างประเทศที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกัน
2: การจะคุยเรื่องการพัฒนาร่วมนั้นขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในแมนเดตกรอบของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องของการพัฒนาร่วมการใช้ทรัพยากรร่วมเนี่ยที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอเป็นอีกเรื่องนึงภายใต้ขอบเขตของกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับเรื่องนี้ต้องคุยกันก่อนต้องคุยกันก่อนระหว่างไทยกับกัมพูชาว่าเราจะให้กระบวนการนี้มีหน้าที่ตรงนี้หรือเปล่านะครับ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าขอบเขตที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอให้เข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภาคบังคับครอบคลุมประเด็นการกำหนดเขตแดนทางทะเลบริเวณไหล่ทวีปตลอดแนวและหากยังไม่สามารถตกลงเรื่องเขตแดนทางทะเลได้ก็เสนอให้กำหนดมาตรการชั่วคราวสำหรับการพัฒนาพื้นที่ร่วมรวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลในระหว่างที่ยังไม่มีข้อตกลงเรื่องเขตแดนอย่างไรก็ตามประเทศไทยจะเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดำเนินการตามเงื่อนไขหรือข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาทั้งหมดกระทรวงพลังงานตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำมันตามข้อเสนอของภาคประชาชนพร้อมเดินหน้าปรับขบวนการกักตุนสินค้าพลังงานอย่างเด็ดขาดนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายให้เลขานุการรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรับหนังสือข้อเสนอจากเครือข่ายภาคประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับภาคประชาชนไปแล้ว2ครั้งเพื่อพิจารณาทบทวนสูตรคำนวณราคาน้ำมันค่าการกลั่นและค่าการตลาดเพื่อให้การทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึงได้สั่งการให้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.โดยมีปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธานและนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนช่วงที่ผ่านมาว่ากระทรวงพลังงานได้สั่งลดราคาหน้าโรงกลั่นจากผลกระทบสงครามในตะวันออกกลางคิดเป็นมูลค่าเกือบ 10,000 ล้านบาทพร้อมย้ำว่าจะไม่ประนีประนอมกับผู้ที่เอาเปรียบประเทศชาติโดยขณะนี้กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ DSI เพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มผู้ประกอบการที่กักตุนสินค้าพลังงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยมิชอบและเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานให้กับประชาชนทุกคนประชาชนใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40อย่างคึกคักตลอด5วันมีมูลค่าการใช้จ่ายแล้วกว่า 10,000 ล้านบาท
3: บรรยากาศการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ตลาดย่านห้วยขวางเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักศึกษาจำนวนมากออกมาใช้สิทธิ์จับจ่ายใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องโดยนางสาวยุทธาพินประดิษฐ์ประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีราคาค่อนข้างสูงในปัจจุบันจึงอยากให้มีโครงการลักษณะนี้ต่อไปในอนาคต
4: ถ้ามีโครงการไปเรื่อยๆนะโคตรสุดยอดเลยนะพี่ก็ไว้ซื้อพี่เลี้ยงหมาใช่ป่ะพี่ก็ไว้เก็บไว้ซื้ออาหารหมาเพราะมันแพงนะอาหารหมาพี่ก็เก็บไว้คือแบบดีมากก็ซื้อไว้อะไรเงี้ยแบ่งเบาก็ได้เยอะนะลูก
3: ขณะที่นางสิติยาสาลีเจ้าของร้านส้มตำกล่าวว่าลูกค้าเกือบ95%เลิกชำระเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ส่งผลให้ยอดขายร้านเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวทำให้บรรยากาศการค้าขายกลับมาคึกคักอีกครั้งจนแทบไม่มีเวลาหยุดพัก
5: ก็มีโครงการอันนี้เข้ามาก็ช่วยยอดขายเพิ่มขึ้นอยู่ก็ได้ขึ้นมาครึ่งต่อครึ่งอะค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะเกือบ 95% เลยนะเกือบ100อะขนาดว่าผู้สูงอายุอะเนาะก็ยังใช้ค่ะ
3: ทั้งนี้เมื่อเวลา 13:00 น.กระทรวงการคลังเปิดเผยยอดการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พบว่ามีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,814 ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่าย 4,513 ล้านบาทและเงินร่วมจ่ายจากภาครัฐ 6,300 ล้านบาทโดยมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า20ล้านคนและมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการและมีรายการใช้จ่ายสำเร็จแล้ว 892,865 ร้านค้าปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยการเจรจากับมาเลเซียเพื่อแก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทยได้รับการตอบรับที่ดีเตรียมยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเจรจาแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5ชนิดไปยังมาเลเซียหลังถูกระงับการส่งออกและฝ่ายมาเลเซียได้ขอเลื่อนการเจรจาในประเด็นดังกล่าวจากเดิมวันที่8มิถุนายนนี้ออกไปก่อนโดยระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แสดงความพร้อมในการเปิดโต๊ะเจรจากับทางการมาเลเซียเพื่อหาข้อยุติร่วมกันซึ่งหลังจากฝ่ายมาเลเซียมีข้อซักถามเกี่ยวกับมาตรการด้านสุขอนามัยของกุ้งไทยกรมประมงได้ส่งคำชี้แจงกลับไปยังฝ่ายมาเลเซียครบถ้วนแล้วซึ่งได้รับทราบว่ามีสัญญาณตอบรับที่ดีจากมาเลเซียนอกจากนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อยกระดับการเจรจาไปสู่ระดับรัฐมนตรีเพื่อลดข้อจำกัดและแก้ปัญหาพร้อมเตรียมหารือกับสมาคมกุ้งไทยเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาอุตสาหกรรมกุ้งอย่างยั่งยืน
6: ที่เรามีปัญหากับทางมาเลเซียผมคิดว่าการที่เราทั้งสองประเทศเนี่ยมีการตอบโต้กันไปมามันไม่มีประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันเพื่อสร้างวินวินนะครับเพื่อถ้าเราส่งสัญญาณไปอย่างนี้ให้กับทางมาเลเซียว่าเรายินดีมาพูดคุยกันเพื่อจะแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาช้ายาวนานเนี่ยให้มันจบลงให้ได้ผมคิดว่าถ้าเราทำตรงนี้ได้มันก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแผนรับมือปรากฏการณ์เรนบอมและบริหารจัดการพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากยืนยันมีน้ำเพียงพอสำหรับการทำนาปีขณะที่นาปรังอาจได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการรับมือและบริหารจัดการสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเช่นอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาที่ปีที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยอย่างรุนแรงยืนยันว่าในส่วนของพื้นที่ดังกล่าวกรมชลประทานได้จัดทำคำขอใช้งบกลางสำหรับซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วพร้อมทั้งวางแผนการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ พร้อมได้มอบหมายให้อธิบดีกรมชลประทานจัดเตรียมมาตรการรับมือกรณีหากมีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วยเช่นเดียวกับในพื้นที่ภาคเหนือนอกจากนี้กรมชลประทานยังต้องรับมือกับปรากฏการณ์เรนบอมที่จำเป็นต้องบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรและผลผลิตของเกษตรกร
6: ในส่วนทางพื้นที่ความเสี่ยงนี้ก็สั่งการให้อธิบดีกรมชลไปดูมาตรการเพราะยังไงเวลาถ้าฝนมันตกลงมาเยอะๆนะครับเราจะทำให้มาตรการให้มันเสียหายน้อยที่สุดได้อย่างไรจะแบ่งจัดการน้ำอย่างไรเพื่อเกิดสภาพสมดุลนะครับซึ่งผมคิดว่าในเรื่องเรนบอมเนี่ยทางด้านกรมชลประทานนะครับเราก็มีการคาดการณ์ไว้ว่าถ้าเกิดอย่างนี้เราต้องดำเนินการมาตรการ1 2 3 4ยังไงก็มีการเตรียมการนะครับ
7: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าปีนี้ประเทศไทยมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรโดยเฉพาะในการปลูกข้าวนาปีแต่สำหรับการทำเกษตรนาปรังในช่วงปลายปีอาจต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะต้องแจ้งเตือนให้เกษตรกรรับทราบข้อเท็จจริงเพื่อวางแผนการผลิตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยจะเร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดและสามารถทำเกษตรได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอความร่วมมือประชาชนภาครัฐและเอกชนร่วมป้องกันและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกและโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติระบุว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ภาวะโลกเดือดขณะที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนทั้งจากคลื่นความร้อนภัยแล้งและอุทกภัยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนดังนั้นวิกฤตสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความท้าทายร่วมกันของคนทั้งประเทศและประชาคมโลกการจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกปีนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้และเชิญชวนทุกภาคส่วนมาร่วมปรับร่วมเปลี่ยนและร่วมสร้างประเทศไทยให้พร้อมรับมือกับวิกฤตโลกเดือดเพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปด้านนายพิรุณไสยสิทธิ์พานิชอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีบทบาทสำคัญในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตและการลงทุนสู่เศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงภาคประชาชนที่สามารถร่วมลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมผ่านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยชูแนวคิด Climate Action ตอกย้ำความสามารถด้านสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนไทยสู่ Net Zero Emissions เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกนายนรินทร์เผ่าวนิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดงานวันสิ่งแวดล้อมประจำปี2569เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกภายใต้แนวคิด EGAT Climate Action โดยกฟผ.ยังคงเดินหน้าภารกิจสร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้กฟผ.ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานสะอาดควบคู่กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบเพื่อร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำและอนาคตที่ยั่งยืนให้กับประเทศรวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคตเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการจัดการด้าน Climate Change สนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2050ของประเทศไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรมคาดว่าการพิจารณาปล่อยตัวและการคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้ยืนยันดำเนินการตามระเบียบทุกขั้นตอน
9: นางแสงสวัสดิ์นีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากระบวนการปล่อยตัวคุมประพฤตินายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีภายหลังมีพระราชกิจฎีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนัดประชุมคณะกรรมการ3ฝ่ายตามมาตรา21แห่งพระราชกิจฎีกาซึ่งประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอัยการจังหวัดและผู้บัญชาการเรือนจำในเร็วๆนี้สำหรับกรอบระยะเวลาในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์กำหนดไว้ไม่เกิน120วันซึ่งความรวดเร็วขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำในแต่ละจังหวัดเนื่องจากในครั้งนี้มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำทั่วประเทศรวมกว่า 10,000 คนทั้งนี้หลังจากคณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการออกใบบริสุทธิ์ซึ่งในกรณีของนายทักษิณจะขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการโดยคาดว่าขั้นตอนทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนนี้และยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างถูกต้องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้าแก้หนี้ครัวเรือนเชิงรุกผ่านงานมหกรรมไกลเกลี่ยหนี้ทั่วภาคเหนือและอีสานโดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับสถาบันการเงินกว่า47แห่งจัดไปแล้วกว่า12ครั้งมีประชาชนเข้าร่วมกว่า 20,000 รายยื่นขอไกลเกลี่ยกว่า 11,000 รายและสำเร็จกว่า 1,900 รายคิดเป็นมูลหนี้กว่า 3,200 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนได้มากกว่า 1,310 ล้านบาทรัฐบาลยืนยันจะเดินหน้าแก้หนี้ต่อเนื่องทั้งทางไกลเกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อให้ประชาชนกลับมาตั้งหลักทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
14: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับบรรณาธิการสื่อต่างประเทศนอกรอบการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมื่อวันนี้ที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสมรภูมิยูเครนอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามข้อเสนอสันติภาพของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอาจช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนได้หากรัฐบาลยูเครนพร้อมที่จะประนีประนอมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานาธิบดีปูตินเสนอให้มีการพบหารือกันแบบพบหน้ากันเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีด้านประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าการที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้เสนอให้มีการพบหารือกับประธานาธิบดีปูตินถือเป็นเรื่องที่ดีพร้อมแนะนำให้ผู้นำทั้งสองประนีประนอมกันกรมอุตุนิยมวิทยาของบังกลาเทศหรือ BMD รายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ใน6เขตการปกครองจากทั้งหมด8เขตการปกครองซึ่งรวมถึงกรุงทากาเมืองหลวงของประเทศส่งผลกระทบกับพื้นที่ดังกล่าวและทำให้มีผู้เสียชีวิตจากอาการคล้ายโรคลมแดดแล้วอย่างน้อย4รายนักอุตุนิยมวิทยาของ BMD เปิดเผยว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นความร้อนรุนแรงทั่วบังกลาเทศในช่วงปลายเดือนนี้โดยอุณหภูมิอาจสูงถึง40องศาเซลเซียสในบางพื้นที่ทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติอาทิน้ำท่วมใหญ่และคลื่นความร้อนรุนแรงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศสุดขั้วจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าคลื่นความร้อนซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอีกในไม่อีกกี่ปีข้างหน้าจากปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนและอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะกลายเป็นภัยคุกคามต่อบังกลาเทศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและชัยภูมิอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสระบุรีและราชบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:13 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร25เซนติเมตรและเวลา 7:58 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง50เซนติเมตรและเวลา 17:14 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน
3: ่ว้าวทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใครพี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
7: รับไม่รับ
8: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
9: คนไทยไม่เอาสินบน
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
10: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
11: โหยิ้มหวานเชียว
8: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
10: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
8: อ๋อได้พี
10: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
8: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
12: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
13: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
14: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
12: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
15: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
12: โอ้โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
16: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
12: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
16: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการมองอัน

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันค่ะเป็นเรื่องราวข้องการเตือนภัยจากปภ.นะคะซึ่งปภ.มีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้ค่ะเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากค่ะน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569นะคะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรั่วปภ.ค่ะได้มีการแจ้งเตือน6จังหวัดภาคใต้นะคะจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลค่ะเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มค่ะแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วงวันที่3ถึง8มิถุนายน2569ค่ะโดยสั่งการให้จังหวัดนะคะติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสาบหลวงหน้าค่ะพร้อมจัดทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะข่าวประจำพื้นที่เสี่ยงช่วงหน้าฝนเนี่ยนะคะเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือนะคะประชาชนได้ทันท่วงทีที่เกิดภัยค่ะแล้วก็จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนนะคะโดยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะท่านก็เปิดเผยนะคะว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางค่ะได้ติดตามสภาวะอากาศแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะคะประกอบกับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะได้มีการประกาศนะคะในเรื่องของฝนตกหนักและก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะคะวันที่2ถึง4มิถุนายน2569นะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะคะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะแล้วก็ขาดไม้ลักษณะอาการในช่วงวันที่2ถึง8มิถุนายน2569นะคะว่าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะยังคงมีฝนตกหนักได้โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งดินโคลนถล่มและก็คลื่นลมแรงนะคะระหว่างวันที่3ถึง8มิถุนายน2569เนี่ยแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมคั่งและก็ดินโคลนถล่ม6จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะคะพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรง4จังหวัดค่ะได้แก่จังหวัดระนองก็คืออำเภอเมืองอำเภอสุขสำราญและก็อำเภอกระเป๋อนะคะจังหวัดพังงาค่ะที่เกาะยาวตะกั่วทุงถ่ายเมืองตะกั่วปาและก็อำเภอโคราบุรีภูเก็ตทุกอำเภอค่ะจังหวัดกระบี่นะคะที่อำเภอเมืองกระบี่คลองทองกอลันตาเนื้อคลองและก็อ่าวลึกค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรั่วปภ.ได้ประสาน6จังหวัดภาคใต้และก็ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนะคะในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและก็เตรียมความพร้อมรับมือค่ะโดยจัดเจ้าหน้าที่นะคะติดตามสภาพอากาศและก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมจัดทีมปฏิบัติการและก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะข่าวประจำพื้นที่เสี่ยงเผื่อให้ประชาชนช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำลอดหากว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยก็ให้ประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้บุคคลเนี่ยเข้าพื้นที่ค่ะกรณีที่มีคลื่นลมแรงก็ขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือว่าติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลนะคะห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำแล้วก็แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงก็ให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง
พื้นที่เสี่ยงภัยและก็ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะอีกทั้งให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวค่ะให้พร้อมรองรับหากมีการอพยพประชาชนโดยจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและก็สิ่งของดำรงชีพไว้เพียงพอด้วยนะคะและก็หากมีประกาศแจ้งเตือนภัยก็ขอให้ประชาชนค่ะปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะทางนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชันไทยไดสเตอร์อเลิร์ตนะคะแล้วก็แจ้งข้อความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะรวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนะคะนี่ก็คือเรื่องราวที่ออกมาพูดคุยบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอนามันกับทางสวทในฝั่งอนามันภาคใต้ตอนบนทางอาสถานินนะคะวันนี้น้องฝนและกับทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสะปทุมกรมศิลปากรดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคาดแล้วเสร็จภายในวันที่31ตุลาคมนี้พรปวีช่อชูวงแพ้มือหนึ่งของโลกหยุดเส้นทางรอบก่อนรองชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่5มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา9นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจจการินีเพรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางสาวนดาประไพสุจริตกุลประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระบรมราชชายาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนำคณะกรรมการโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการบูรณะปฏิสังขรณ์และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ70พรรษา2เมษายน2568ในโอกาสนี้พระมหาสันติมหาลาโภผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารอำเภอชัยโยจังหวัดอ่างทองร่วมเข้าเฝ้าด้วยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสารใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และที่ปรึกษามูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1 นางสาวอนงนาถศรีวิหกเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่18808พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลชำผักแพวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีลำดับที่2นางสาวสุนันทาทองอ่อนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่206796พร้อมสิ่งปลูกสร้างตั้งอยู่ที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีลำดับที่3นางสาวสุภลักษณ์อัมพุทธประธานโครงการรักแผ่นดินและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการกุศลโครงการรักแผ่นดินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยลำดับที่4คณะที่ปรึกษาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอนุรักษ์พระราชวังพญาไทในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณบดีพร้อม

0: ด้วยคณะนายทหารกรมแพทย์ทหารบกและปฏิมากรผู้ออกแบบพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปพระมหานาคชินวรวรานุสรมงกุฎราชจำลองขนาด9นิ้วเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพนายขันประจบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1นายวิรพันธ์อังสุมาลีกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลโฮมโปรฟันวอล์ก2025 Walk for Heart เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยลำดับที่2นายสมานคลังจตุรัสประธานกลุ่มศิลปินอิสระ96และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่25และครั้งที่26เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์ประธานมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ลำดับที่1คณะกรรมการมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยลำดับที่2นางสายพินพหลโยธินกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์และครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อพระราชทานเป็นค่าชุดนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียนและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับห้องเรียนคอมพิวเตอร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์พร้อมทั้งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยลำดับที่3นายพชกรกาญจนมงคลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฟุสโกกรุ๊ปจำกัดและผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวแซกโซโฟน Thailand Saxophone Competition 2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ชนะการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดการแข่งขันเพื่อสมทบทุนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาในพระราชูปถัมภ์นายพิษณุเดชใดผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีนำคณะผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสมเกียรติปทุมสุติผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารของโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดนครนายกและโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีพุทธศักราช2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาและรับพระราชทานเข็มที่ระลึกศาสตราจารย์ภัยรัตน์ทัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะผู้บริหารสำนักงานกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติและคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนการจัดทำวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ72พรรษา พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมพร้อมด้วยผู้แทนจังหวัดเจ้าภาพร่วมและผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้พันเอกหญิงพัศวีบริบูรณ์เฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถจักรยานโบราณพร้อมด้วยหนังสือจักรยานโบราณซึ่งเรียบเรียงโดยนายทวีไทยบริบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:20 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพัชรินทร์เหมอังกูลกรรมการผู้จัดการบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทกูเม่วันฟู้ดเซอร์วิสประเทศไทยจำกัดและโรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานการประมูลทัฟเฟิลชาวโลกครั้งที่26สมทบทุนมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพระราชูปถัมภ์ในโอกาสนี้นายเปาโลดิโอนิซีเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรมศิลปากรจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคืบหน้าแล้วกว่า23%
2: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพญานามาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานกำชับให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามโบราณราชประเพณีงดงามสมพระเกียรติสำหรับการจัดสร้างเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ประกอบด้วยการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรวางรากฐานแล้วเสร็จคืบหน้าไปกว่า23%เมื่อการขยายแบบท่อของจริงแล้วเสร็จจะรื้อถอนโรงขยายแบบภายใน2 เดือนเพื่อเริ่มงานก่อสร้างเต็มพื้นที่กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่31 ตุลาคมนี้ปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจร่วมกับวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยมุ่งส่งเสริมการสื่อสารสาธารณะสร้างการรับรู้บทบาทและภารกิจวุฒิสภาต่อประชาชน
3: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือ MOU ภายใต้โครงการสร้างความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ระหว่างวุฒิสภาและองค์กรเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจและภาพลักษณ์ที่ดีของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและกระทรวงมหาดไทยว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ติดตามและเผยแพร่ภารกิจของวุฒิสภามาอย่างต่อเนื่องผ่านเครือข่ายสื่อของกรมทั้งสถานีโทรทัศน์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงทั่วประเทศรวมถึงสื่อออนไลน์และเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบถึงบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาอย่างทั่วถึงจากการติดตามการทำงานของวุฒิสภาพบว่านอกจากการปฏิบัติหน้าที่ด้านนิติบัญญัติแล้ววุฒิสภายังให้ความสำคัญกับการรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในหลายมิติโดยความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้กรมประชาสัมพันธ์สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารและผลการดำเนินงานของวุฒิสภาแก่ประชาชนได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4: ก่อนจะลงทำ MOU เราก็ติดตามภารกิจของงานของช่องทางของเราก็คือสถานีโทรทัศน์ในกรุงเทพ1สถานีต่างจังหวัดอีก4นะคะวิทยุกระจายเสียง100คลื่น75สถานีแล้วก็ออนไลน์อีก700 account เรามีประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศมีเครือข่ายที่เป็นน้องๆอินฟลูเอนเซอร์ที่มาสนับสนุนงานของกรมซึ่งในส่วนนี้เราติดตามการทำงานของวุฒิสภาอย่างใกล้ชิดนะคะทุกครั้งที่ท่านลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเราก็ไปสื่อสารว่าการลงพื้นที่นั้นประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรซึ่งก็ได้เห็นว่าทางวุฒิสภาเนี่ยไม่เฉพาะดูแลเรื่องของกฎหมายนะคะแต่ท่านดูแลเรื่องปากท้องดูแลความสุขและก็คุณภาพชีวิตของประชาชน
3: นางสุทธิไทยกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กระทรวงมหาดไทยและวุฒิสภาจะเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากส่วนกลางสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ตลอดจนการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนสะท้อนกลับสู่หน่วยงานภาครัฐอันจะนำไปสู่การพัฒนาการทำงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปชาววิสาประท

0: มารายงาน
1: สำนักงานกสทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลักดันการให้บริการของศูนย์ TTRS เป็นสิทธิพื้นฐานเพื่อผู้พิการทางการได้ยินทั่วประเทศ
0: นางสาวอิสรารัตน์เครือหงกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนสำนักงานกสทช.หรือกตป.เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมเพื่อวิพากษ์ผลการศึกษาและเสวนาการใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมของคนพิการทางการได้ยินในสังคมดิจิทัลเพื่อนำเสนอผลการประเมินการดำเนินงานของศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี2555หลังจากที่ผ่านมาโครงการเคยประสบปัญหาหยุดชะงักจนส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางการได้ยินที่มีอยู่กว่า 400,000 รายสำหรับผลการศึกษาพบว่าผู้พิการทางการได้ยิน526คนพึงพอใจต่อระบบ TTRS ในภาพรวมสูงถึง 4.35 จากคะแนนเต็ม5โดยรูปแบบบริการผ่านแอปพลิเคชัน TTRS Video และ Live Chat เพราะช่วยในการติดต่อยามฉุกเฉินและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์แต่ยังมีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตและจำนวนล่ามภาษามือที่ไม่เพียงพอนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: 20:17 รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีมิเกลดิอาสกาเนลของคิวบาเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยประณามมาตรการคว่ำบาตรครั้งล่าสุดของสหรัฐรวมถึงการคว่ำบาตรต่อผู้นำองค์กรและบริษัทหลายแห่งในคิวบาซึ่งถือเป็นการข่มขู่โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการปิดล้อมและความขัดแย้งระหว่างคิวบาและสหรัฐให้ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นประธานาธิบดีดิอาสกาเนลกล่าวเพิ่มเติมว่าความก้าวร้าวและความบิดเบี้ยวของรัฐบาลสหรัฐจะต้องปะทะกับความมุ่งมั่นของคิวบาในการเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดและพร้อมยืนหยัดต่อต้านการโจมตีอย่างรุนแรงจากประเทศมหาอำนาจถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่โดยมุ่งเป้าไปยังประธานาธิบดีดิอาสกาเนลพร้อมครอบครัวและสมาชิกของตระกูลคาสโตรตลอดจนกลุ่มอิทธิพลทางทหารรวมถึงหน่วยงานของคิวบาอีก5แห่งที่เกี่ยวข้องกับการเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นและนายบาเดอับเดลลาตีรัฐมนตรีต่างประเทศอียิปต์เสร็จสิ้นการหารืออย่างเป็นทางการที่กรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้โดยนายโมเตกิแสดงความชื่นชมสำหรับความพยายามทางการทูตของอียิปต์ปากีสถานและอีกหลายประเทศในการทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำให้ข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบรรลุโดยเร็วที่สุดรวมถึงการรับประกันเสรีภาพของการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสในโอกาสนี้รัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและอีกหลายประเด็นรวมถึงมาตรการต่างๆเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสำหรับบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นที่ต้องการเข้าไปลงทุนในอียิปต์สำนักงานภูเขาไฟวิทยาของอินโดนีเซียออกแถลงการที่ระบุว่าภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิบนเกาะฟอเรสในจังหวัดนูซาเติงการาทางตะวันออกของอินโดนีเซียเกิดการปะทุขึ้นเมื่อเวลา 11:15 ของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยพ่นเท่าฐานภูเขาไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าสูงกว่า2กิโลเมตรขณะที่ทางการอินโดนีเซียออกประกาศเตือนภัยสูงสุดระดับที่2กับเหตุปะทุของภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิในครั้งนี้พร้อมสั่งห้ามเข้าใกล้รัศมี5กิโลเมตรรอบปล่องภูเขาไฟดังกล่าว นอกจากนี้ยังแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำในเขตพื้นที่โดยรอบให้เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมจากฐานภูเขาไฟหากมีฝนตกหนักรวมทั้งสั่งปิดสนามบินท้องถิ่นในเมืองมาอูเมเรซึ่งอยู่ห่างจากภูเขาไฟเลโวโทบีลากิลากิไปทางตะวันตกประมาณ60กิโลเมตรเพื่อความปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000อินโดนีเซียโอเพ่น2026ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมือ7ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกชาวเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม19-21และ11-21จบเส้นทางไว้ที่รอบนี้Golf LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Women Open ที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบแรกโปแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจทำผลงาน2อันเดอร์พา69รั้งอันดับ8ร่วมตามหลังผู้นำ3สโตรกส่วนผู้นำเป็นของเจนนิเฟอร์คัพโชโปรเจ้าถิ่นด้วยสกอร์5อันเดอร์พา66จาก7เบอร์ดี้2โบกี้โดยมีคิมเซยองโปรเกาหลีใต้ตามมาในอันดับที่2ที่4อันเดอร์พา67ขณะที่โปรจีโน่อาทยาธิติกุลโปรมืออันดับ2ของโลกออกสตาร์ททำ2โอเวอร์พา73รั้งอันดับ56ร่วมศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ French Open 2026ที่สนามโรรองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศมีราอันเดรเยวานักหวดสาวมือ8ของรายการจากรัสเซียเอาชนะมาตาคอตยุกมือ15จากยูเครนขาดลอย2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศรายการแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกในอาชีพโดยจะเข้าไปพบกับมายาควาลินสกามามืดจากโปแลนด์ที่เอาชนะเดียนาชไนเดอร์มือ25จากรัสเซีย2เซตรวด7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4และ6ต่อ4การกีฬาแห่งประเทศไทยรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวมากพร้อมมอบโล่กิตติคุณพระเอกชนสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 13,700,000 บาทติดตามได้จากรายงาน
6: นายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบหลังคาสนามเทนนิสและระบบปรับอากาศพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติหัวมากเพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานกีฬาไทยพร้อมพิธีมอบโล่เกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณแก่บริษัทพันธมิตรเอกชน3รายได้แก่บริษัทแอมเปิลวูดไทยแลนด์จำกัดบริษัทนิวเคลียร์2017จำกัดและบริษัทสมอลรูมจำกัดที่ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานรวม 13.7 ล้านบาทที่สนามเทนนิสการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากนายแพทย์มีชัยอินวูดรองผู้ว่าการฝ่ายบริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสนามเทนนิสแห่งนี้มีการเปิดใช้งานมานานหลายปีจนทำให้เกิดการทรุดโทรมหลังจากได้ความร่วมมือจากภาคเอกชนทำให้ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและนำมาสู่สนามปรับปรุงใหม่ทั้งในส่วนของพื้นสนามหลังคาและห้องน้ำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนทุกเพศทุกวัยด้วยค่าใช้จ่ายที่เข้าถึงได้เพื่อให้ทุกคนสามารถมาออกกำลังกายและฝึกซ้อมได้อย่างทั่วถึงและยกระดับภาพลักษณ์ขององค์กรในการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
5: นายธนาวิทย์โถสกุลเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาทางน้ำได้เตรียมทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมมาอย่างต่อเนื่องทั้งกีฬาว่ายน้ำกระโดดน้ำโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาซึ่งในขณะนี้ได้คัดรายชื่อที่ผ่านตามเกณฑ์เฉพาะกีฬาว่ายน้ำจำนวน16คนและได้จัดส่งไปยังคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วส่วนผู้ฝึกสอนของนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์ได้ทำแผนการฝึกซ้อมและแจ้งมายังสมาคมจึงได้อนุมัติและจัดสรรงบประมาณไปแล้วซึ่งกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาเฉพาะบุคคลเมื่อทางฝ่ายเทคนิคกีฬาว่ายน้ำดูแล้วว่าเกิดประโยชน์กับนักกีฬาจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ตามแผนการฝึกซ้อมสำหรับกีฬาประเภททีมทั้งโปโลน้ำว่ายน้ำลีลาฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นหลักนักกีฬาทั้งหมดมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องขณะที่กีฬากระโดดน้ำฝึกซ้อมที่สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตส่วนเป้าหมายในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งทั้งจีนและญี่ปุ่น โดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำส่งรายการละ2คนดังนั้นอันดับ1ถึง4มีโอกาสยากแต่ทางสมาคมได้ตั้งเป้าหมายท็อป6ในหลายๆรายการถือว่าประสบความสำเร็จแล้วเนื่องจากสถิติของนักกีฬาว่ายน้ำไทยติด1ใน6มีหลายคนซึ่งผลงานนี้จะส่งผลถึงการครองเจ้าเหรียญทองในกีฬา4เกมได้ลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศแต่งตั้งอันโดนีอิราโอลาโค้ชชาวสเปนิชวัย43ปีขึ้นเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้วโดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีหรือจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2028ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
4: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน

ครื่องจำแนกสรรพชีวิตแต่ละจำพวกให้สูงต่ำแตกต่างกันคือปัญญาซึ่งแปลว่าความรู้ทั่วความรู้ย่อมเป็นเหตุแห่งการดำเนินการทุกอย่างให้บรรลุผลจัดเป็นหนึ่งในอริยทรัพย์ตามพระพุทธานุศาสนีความรู้ทั่วที่ว่านั้นหากเป็นความรู้ทางโลกก็ย่อมยังประโยชน์ทางโลกให้สำเร็จแต่หากเป็นความรู้ทั่วในทางธรรมก็ย่อมยังประโยชน์ทางธรรมคือความหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ให้สำเร็จดังนั้นปัญญาในความหมายของพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้หมายถึงความรู้เพื่อยังความเจริญทางวัตถุให้บังเกิดแต่สถานเดียวแต่ยังหมายถึงความรู้ที่จะแยกได้ในเหตุผลดีชั่วคุณโทษเพื่อการพิจารณาเห็นสรรพสิ่งตามความเป็นจริงอันจะยังผลคือความสงบสันติได้ภายในจิตใจตนด้วยพระคติธรรมประธานเนื่องในวาระ21ปีมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย14เมษายน

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชลธรจัญญาอ่าน

ินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะในค่ำคืนวันศุกร์นี้พบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะที่มาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้วรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกับคุณผู้ฟังก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งเป็นวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภาค่ะมีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองโดยรัฐสภาจัดเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้คนไทยได้ใช้เสรีภาพได้สร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองมีส่วนร่วมในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนี้นะคะใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้าก็หมายถึงผ่านที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นผ่านใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนผ่านใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศและเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่ชื่อว่าพลเมืองดีโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวของพลเมืองดีในวันนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

เหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นผมนึกอยู่แต่เช้าแล้วว่าวันนั้นลางไม่ดีเท่าไหร่นักก่อนออกจากบ้านรู้สึกขย้อนยังไงบอกไม่ถูกอาจจะเพราะว่าจิ้งจกทักก้าวเท้าผิดข้างหรืออะไรสักอย่างที่แฟนเก่าจอมงมงายเคยพูดกรอกหูทั้งหมดล้วนวนเวียนอยู่ในหัวระหว่างที่รถติดไฟแดงในเช้าวันจันทร์แว่วเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มอยู่ตรงปลายหูผมเหลือบมองผ่านกระจกหลังรถส่งเสียงหนกหูคันนั้นก็คือรถแมคลาเรนซูเปอร์คาร์สัญชาติอังกฤษแต่งสีเขียวสดมองผ่านๆเหมือนไร้รสนิยมแต่เป็นความไร้รสนิยมประเภทที่ว่าถ้าเงินไม่ถึงก็ได้แต่ฝันถึงผมเคยมีเพื่อนทำงานในอู่รถนอกมันโต้ตอบคำถากถางของผมว่าสีแต่งรถแบบนี้ต้องนำเข้าเท่านั้นและถังเดียวแพงกว่าเงินเดือนเองทั้งปีอีกด้วยผมยักไหล่รถหรูราคาแพงลิฟทะเบียนประมูลเลขตองเป็นรถประเภทที่ผมและเพื่อนๆนินทากันรับหลังว่าไม่ควรจะเข้าไปเฉียดกลายมีเรื่องกันขึ้นมาคงจบไม่สวยเพราะว่านอกจากอะไหล่จะแพงระดับขายอวัยวะทั้งหมดก็ไม่พอจ่ายนิสัยคนขับเท่าที่เคยเจอร้อยทั้งร้อยคือผู้ไม่กลัวว่าจะชนคนอื่นถึงตายกลัวแต่ตัวเองจะไปสายเหลือบมองรถซุปเปอร์คาร์แพงระยับคันนั้นอีกครั้งดูไม่เข้ากันกับถนนติดเป็นตังเมในกรุงเทพแต่ก็อย่างว่านั่นแหละก็คงจะเป็นลูกท่านหลานเธอที่ไหนสักคนจำต้องผ่านมาร่วมชะตากรรมบนท้องถนนกับไพร่ฟ้ายากจนแห่งมหานครเสียงแตรดังจากด้านหลังไฟเขียวสว่างขึ้นสักพักแล้วผมก็มัวแต่คิดเพลินจะลืมดูสัญญาณไฟจราจรคันข้างหน้าทิ้งผมไปไกลแล้วผมเปลี่ยนเกียร์สลับเท้ามาเหยียบคันเร่งและนาทีเปลี่ยนชีวิตของผมก็มาถึงแมคลาเรนคันนั้นสอดแทรกมาจากเลนขวามาตัดหน้าผมกระทันหันอาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าคันข้างหน้าของเขาขับช้าหรือเห็นว่าช่องว่างเบ้อเร่อในเลนของผมแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดอีกเพียงไม่กี่มิลลิเมตรรถผมกำลังจะพุ่งไปชนรถเจ้าปัญหาคันนั้นเท้าลงน้ำหนักที่คันเร่งไปแล้วเหลือแต่มือกุมพวงมาลัยที่พอใช้สติควบคุมได้ตรงหางตาปรากฏภาพซาเล้งของชายชราที่คุ้นตาเคลื่อนตัวมาอย่างช้าๆทางเลนซ้ายผมถอนหายใจหักรถออกทางซ้ายฉับพลันผมหลับตาลงเสียงดังโครมเสียงเบรกจากคันข้างหลังเสียงวิดไว้ของประชาชนเดินถนนดังขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นส่วนซุปเปอร์คาร์คันนั้นหายไปไกลลิบแล้ว

คำถามสุดท้ายค่ะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะเมื่อนึกถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาใครจะคิดว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยเจตนาที่เกือบจะกลายเป็นอาชญากรไกลๆแบบนั้นกลับทำให้ผมกลายเป็นพลเมืองดีของสังคมในวันนี้คนที่ผมขับรถชนในวันนั้นก็คือลุงเป๋ที่จริงชื่อลุงเป๋หรือว่าลุงปิติแต่ทุกคนเรียกแกว่าลุงเป๋เพราะว่าขาข้างหนึ่งของแกพิการดามเอาไว้ด้วยขาเทียมที่ดูท่าทางแล้วน่าจะประดิษฐ์เองจากเศษเหล็กที่เก็บได้แกเป็นคนงกงกเงินเงินเดินด้วยท่าทางพิกลเมื่อรวมเข้ากับความพิการก็ดูน่ารำคาญและก็น่าสงสารไปพร้อมกันเคยได้ยินแกโม้กับคนในซอยว่าเป็นทหารผ่านศึกแต่ดูจากสภาพแล้วน่าจะไปเหยียบอะไรเข้าจนแผลเน่าต้องตัดขาทิ้งซะมากกว่าแกเป็นคนเก็บขยะในซอยข้างๆอพาร์ตเมนต์ของผมไม่เชิงว่าเป็นคนรู้จักแต่ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นแล้วรู้จักลุงเป๋เช้ามืดตีห้าทุกวันจะต้องเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มก้อยก้มๆเงยเงยที่ถังขยะเมื่อแกรื้อค้นขวดพลาสติกและของมีค่าทั้งหลายมาได้ก็จะอุ้มเดินกระเพกกระเพกวางเอาไว้ที่หน้าซาเล้งขาซ้ายออกแรงยันแล้วก็ดึงบันไดจักรยานให้ล้อหมุนส่วนขาอีกข้างที่พิการของแกก็คอยประคองสมดุลมิให้จักรยานสามล้อล้มคว่ำบางคราวขับรถผ่านมาก็เคยนึกเวทนาสงสารแกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นธุระอะไรให้เหนื่อยเปล่าแต่แล้วในเช้าวันนั้นโชคชะตาก็พาให้เรามาเกี่ยวข้องกันจนได้หลังจากโดนแรงกระแทกจากรถผมเข้าแกลงไปนอนกองที่พื้นซาเล้งพังแอ้งแมงไม่เป็นท่าผมก็โจรลงจากรถแกนอนสลบเหมือดขาเทียมประดิษฐ์หักเศษเหล็กบาดเข้าตรงหัวเข่าเลือดไหลโชกผมรีบอุ้มลุงเป๋ขึ้นรถพาไปส่งโรงพยาบาลที่อยู่ถัดไปอีก2แยกระหว่างรอหน้าห้องฉุกเฉินผมโทรฝากงานนัดลูกค้าให้ลูกน้องในแผนกดูแลแทนจัดแจงส่งไฟงานตกค้างที่ตั้งใจว่าจะส่งเมื่อไปถึงบริษัทแล้วก็ยืนลังเลใจกับสิ่งที่ควรจะทำเป็นอย่างแรกหลังเกิดอุบัติเหตุก็คือโทรศัพท์หาบริษัทประกันภัยรถยนต์ชนเสาชนต้นไม้หรือแม้แต่ชนรถยนต์ด้วยกันยังง่ายกว่าชนคนถ้าโทรไปแล้วตัวแทนบริษัทประกันภัยมาก็ต้องมีการสืบสาวราวเรื่องกันขนาดใหญ่เรื่องที่ผมไม่แน่ใจว่าควรสืบสาวไปให้ถึงหรือเปล่าโดยเฉพาะถ้าเป็นคนละเอียดละออคงกัดไม่ยอมปล่อยง่ายๆจนกว่าจะรู้ต้นตอของสาเหตุที่ผมเปลี่ยนเลนกระทันหันเหตุผลที่เตรียมไว้แก้ต่างว่าหลับในฟังดูงี่เง่าในการขับรถตอนเช้าวันจันทร์แต่ผมก็นึกถึงเหตุผลอื่นแทนเหตุผลที่แท้จริงไม่ออกแล้วถ้าอย่างนั้นผมควรจะสืบเรื่องให้รู้ก่อนคนอื่นคิดพลางลากหน้าจอโทรศัพท์หาเบอร์เพื่อนที่ทำงานในกรมการขนส่งไม่ต้องย้อนดูกล้องหน้ารถผมก็จำเลขทะเบียนรถระยำคันนั้นได้ขึ้นใจเพื่อนผมงุนงงเล็กน้อยแต่ก็หาข้อมูลมาให้แต่โดยดีนามสกุลบรรณาวิจิตไม่ใช่นามสกุลเก่าแก่ของผู้มีอิทธิพลแถวนี้แต่ถ้าติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็คงจะคุ้นหูเพราะว่าเป็นนามสกุลของกลุ่มผู้รับเหมารายใหม่ที่เพิ่งชนะการประมูลก่อสร้างอาคารสำนักงานใหม่ของรัฐบาลถึง3โครงการชื่อเจ้าของทะเบียนที่ติดท้ายรถก็คงเป็นลูกชายคนโตของบ้านนี้ซึ่งอันที่จริงถ้าหากสืบลึกลงไปอีกผู้หญิงที่มาแต่งงานกับหนุ่มใหญ่เศรษฐีใหม่รายนี้ก็คือลูกสาวคนแรกของตระกูลอิสราทิพงซึ่งมีสายสัมพันธ์อันดีกับรัฐมนตรีกระทรวงใหญ่ของรัฐบาลอีกต่างหากอย่างที่ผมคาดเดาแต่แรกแมคลาเรนสีเขียวทะเบียนประมูลระดับนั้นแค่เงินถึงก็ยังไม่พอคงต้องมีสายสนกลในอีกมากมายที่ผมเองก็ไม่อยากรู้และก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งญาติคุณปิติอยู่ไหมคะคุณปิติฟื้นแล้วค่ะลุงเป๋ฟื้นแล้วไม่รู้ว่าแกจะจำเรื่องราวได้แค่ไหนจะเอาเรื่องกับผมมากน้อยเพียงใดราคาที่ต้องจ่ายนั้นจะสักกี่แสนผมเหลือบมองโทรศัพท์อีกครั้งหรือว่าควรให้ประกันภัยเข้ามาช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายแต่ถ้าประกันภัยเข้ามามีบทบาทเรื่องราวอาจยุ่งยากขึ้นไปอีกถอนหายใจปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วก็ลุกขึ้นผมเป็นญาติคุณปิติครับ
ไม่รู้ว่าผมควรจะรู้สึกยังไงเมื่อได้ยินคำแรกที่ลุงเป๋พูดเมื่อเห็นหน้าผมหนุ่มเอ้ยอย่าเอาเรื่องลุงเลยนะลุงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถหรอกผมรีบทรุดลงนั่งข้างเตียงลุงไม่ได้ผิดนะครับผมต่างหากที่ต้องขอโทษเพราะว่าขับรถไปชนลุงโอ้ยลุงไม่ดีเองนั่นแหละลุงไม่น่าไปขี่รถบนถนนนั่นหรอกยายก็เตือนหลายทีแล้วว่ารถเยอะลุงก็ขี่เงอะเงอะงะจะไปชนคนอื่นเขาสักวันแทนที่ลุงเป๋จะโกรธเกรี้ยวแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายจากผมให้สาสมกลับกลายเป็นว่าผมต้องคอยปลอบประโลมให้แกหยุดร้องไห้เพราะว่ากลัวความผิดกระทั่งผมยืนยันมั่นหมายว่าแกไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้นรวมทั้งค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลผมก็จะออกให้ทั้งหมดแกจึงหยุดร้องแล้วก็กุมมือผมแน่นบอกว่าเป็นบุญของแกแท้ๆที่มีคนใจบุญช่วยเหลือ

หนึ่งเดือนผ่านไปผมพาภรรยาของแกกับหลานมาเฝ้าดูอาการที่โรงพยาบาลจนหายดีระหว่างนั้นก็ติดต่อแพทย์เพื่อเปลี่ยนขาเทียมที่ได้มาตรฐานให้แกใหม่หลังออกจากโรงพยาบาลก็ซื้อรถสามล้อแบบใช้เครื่องยนต์ให้ไม่ต้องใช้แรงปั่นอีกต่อไปพร้อมกับค่าทำขวัญอีกจำนวนไม่น้อยทั้งสามคนซาบซึ้งใจบอกว่าผมเป็นเทวดามาโปรดชีวิตอันยากไร้ของพวกเขาทั้งสามนึกแล้วก็ได้แต่หัวเราะแท้ที่จริงผมก็คือปีศาจที่แฝงร่างมาในคราบเทวดาปีศาจที่อยากจะกลบเกลื่อนอาชญากรรมที่ตนเองก่อขึ้นแต่ก็โชคดีแล้วที่เรื่องนี้จบลงด้วยดีด้วยค่าใช้จ่ายระดับที่เงินเดือนของผมพอจะรับมือไหวแต่ให้ตายเถอะทั้งที่ผมหวังไว้ว่าจะให้เรื่องทั้งหมดจบลงตรงนี้เลยแต่แล้วเรื่องราวกลับไม่จบแค่นั้นคงจะเป็นรายการโทรทัศน์ทำนองว่าหากินกับการถ่ายทอดชีวิตอันแสนระกำลำบากของคนหาเช้ากินค่ำอะไรทำนองนั้นที่ควานหามาจนเจอลุงเป๋เรื่องราวซาบซึ้งกินใจของพลเมืองดีคนหนึ่งที่ขับรถชนลุงโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับรับผิดชอบความเสียหายแล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างโดยไม่เกี่ยงงอนถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองคนเก็บขยะที่เทิดทูนบุญคุณมากล้นของพลเมืองดีคนนั้นส่งต่อมาเข้าปากของรายการเล่าข่าวที่กระหายเรื่องเล่าที่จะช่วยฉุดเรตติ้งผมได้รับเชิญให้ไปปรากฏตัวในรายการเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจของสังคมในยุคที่ขาดแคลนคนดีจาก1เป็น2 3รายการผมพยายามบอกปัดแต่ถ้าหากรายการไหนคว้าตุงลุงเป๋ไปได้เรื่องราวของผมก็จะถูกเล่าใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ดีเรื่องราวของพลเมืองดีอย่างผมโด่งดังในสังคมในระยะหนึ่งและแน่นอนว่าข้อมูลทุกอย่างของผมก็ปิดบังไม่ได้อีกต่อไปเริ่มมีคนสงสัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นความไม่สมเหตุสมผลของเหตุการณ์กล้องหน้ารถที่อ้างว่าเสียนานแล้วแต่ไม่ยอมไปซ่อมการไม่ยอมแจ้งอุบัติเหตุให้บริษัทประกันภัยทราบทั้งที่ทำประกันภัยชั้นหนึ่งมาหลายปีการลงบันทึกประจำวันว่าหลับในและอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ที่จริงหนักหนาถึงขั้นเปลี่ยนขาเทียมจึงเริ่มมีคนสืบสอหาความจริงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทประกันภัยที่ดูแลรับผิดชอบรถของผมทำอย่างนี้บริษัทเสียหายนะพี่รุ่นน้องของมหาวิทยาลัยซึ่งปัจจุบันเป็นผู้จัดการของสาขาที่ผมไปจ่ายเบี้ยประกันเป็นประจำโทรมาต่อว่ามันเหมือนบริษัทไม่ดูดำดูดีปล่อยให้ลูกค้าชดใช้ค่าเสียหายเองอ่ะพี่ก็บอกในรายการแล้วไงว่าอยากจะแสดงความรับผิดชอบเองไม่ใช่เรื่องความรับผิดชอบหรือไม่รับผิดชอบนะพี่แต่ว่าเป็นเรื่องที่พี่อ่ะไม่ทำตามขั้นตอนที่คนปกติเขาควรทำพี่ก็รู้นี่ชนปุ๊บลงจากรถถ่ายรูปโทรเรียกประกันแล้วก็ให้เขาจัดการไม่งั้นน่ะจะทำประกันไว้ทำไมอ่ะพี่มัวจะทำอย่างนั้นลุงแกก็ตายพอดีสิต่อให้ลุงตายมันก็อยู่ในขั้นตอนนะพี่จะมาอยากเป็นพลเมืองดีอยู่คนเดียวทำไมอ่ะมันทำให้คนอื่นก็เป็นผู้ร้ายไปหมดรู้ไหมนี่มันไม่ใช่เรื่องพลเมืองดีบ้าบออะไรเลยนะผมกัดฟันกรอดนึกถึงแมคลาเรนสีเขียวสารเลวนั่นคนอย่างหนูไม่เข้าใจหรอกว่าพี่ทำไปเพราะอะไรงั้นพี่ก็อธิบายให้บริษัทเข้าใจก็แล้วกันจากเนี้ยเขาคงกัดพี่ไม่ปล่อยแน่ๆแล้วก็เป็นไปตามคาดหลังจากเรื่องแดงขึ้นบริษัทประกันภัยส่งคนมาประกบผมถึง3คนด้วยเหตุผลสั้นๆว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทผมถูกสอบสวนอย่างละเอียดยิบถึงเหตุการณ์ในวันนั้นผมก็เล่าไปตามสคริปต์ที่ผมเคยพูดแล้วพูดเล่าในทุกรายการแต่ดูเหมือนว่าพวกมันยังคงสงสัยว่าผมปกปิดอะไรบางอย่างอยู่คนหนึ่งลงพื้นที่สอบถามเหตุการณ์กับชาวบ้านในละแวกที่เกิดเหตุหลายคนเล่าภาพที่เกิดขึ้นจริงในวันนั้นซึ่งก็ขัดแย้งกับถ้อยคำในบันทึกประจำวันของตำรวจอีกคนติดต่อตำรวจในพื้นที่เพื่อขอดูภาพในกล้องวงจรปิดส่วนคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้าคอยเกาะติดผมอย่างไม่ให้คลาดสายตาบ้าเอ้ยทั้งที่ผมมาเป็นลูกค้าชั้นดีส่งเบี้ยประกันชั้นหนึ่งมาหลายปีไม่มีขาดแล้วก็ไม่ได้ยุ่งกับเงินของพวกมันแม้แต่แดงเดียวแต่มันทำกับผมยังกับเป็นผู้ต้องหาคดีอุกชะกันเพียงวันเดียวหลักฐานเอาผิดผู้ต้องหาอย่างผมก็เริ่มมีน้ำมีเนื้อ
เมื่อยังหลงเหลือภาพจากกล้องวงจรปิดในเช้าวันนั้นอยู่โชคดีที่กล้องจับภาพจากมุมด้านหน้าเสียส่วนกล้องจากมุมด้านหลังน่าจะเป็นกล้องรุ่นเก่าภาพจึงไม่ชัดเจนมากนักแต่ภาพจากมุมด้านข้างเห็นชัดเจนว่าซุปเปอร์คาร์สีเขียวคันนั้นแทรกจากเลนขวามาตัดหน้ารถของผมก่อนจะหายแล้วไปจากกล้องเจ้าคนที่เป็นหัวหน้ายิ้มเหี้ยมเกรียมเหมือนได้รับชัยชนะไหนตอบผมหน่อยสิคุณพีรพลตกลงวันนั้นนะคุณเผลอหลับหรือว่าตกใจที่มีรถมาตัดหน้าผมอ้ำอึ้งจำนนในหลักฐานหากรถมาแบบนี้เหมือนเจตนาฆ่าเลยนะซาเล้งพังขนาดนั้นทำไมคุณถึงกล้าลงบันทึกว่าอุบัติเหตุเล็กน้อยล่ะพอเห็นผมเงียบมันก็หันไปกรอภาพย้อนหลังอีกครั้งเฮ้ยตายเถอะเจ้ารถสีเขียวคันนั้นเป็นใครอ่ะทำไมคุณต้องพยายามปกป้องมันด้วยเป็นแฟนคุณหรือว่าญาติคุณกันล่ะไอคนบนรถน่ะสำคัญแค่ไหนถึงหักพวงมาลัยไปใส่คนแก่แบบนั้นแถมยังพยายามปกปิดเรื่องไม่ให้เรารู้อีกด้วยผมหน้าเสียทุกสิ่งที่ผมพยายามทำศูนย์เปล่าทั้งหมดนี่เมื่อไม่มีอะไรแก้ตัวแล้วสารภาพไปก็คงดีเหมือนกันถ้าพวกประกันอยากมายุ่งนักก็ให้พวกมันไปเอาเรื่องกับคู่กรณีพันล้านของผมเองยังไม่ทันอ้าปากลูกน้องคนหนึ่งวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามากระซิบอะไรบางอย่างกับหัวหน้าทำเอาเจ้าจอมกลางนั้นหน้าซีดเผือดกระซิบอุบอิบกับลูกน้องอีกคนหนึ่งก่อนที่จะให้เจ้านั่นมาพาผมออกไปข้างนอกห้องประชุมผมเดินออกมาด้วยสีหน้างงงวยมันยิ้มเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันทั้งหมดนี่แหละพี่แต่ไม่ต้องกังวลนะครับคงเคลียร์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะติดต่อไปอีกทีนะครับ

สวัสดีค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมมอกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับผมว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะขี้เครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลูกอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พล่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับ

คุณผู้ฟังคะผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดียังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังกันใหม่ได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟัง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับกระทรวงมหาดไทยจับกลุ่มขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยได้3รายเป็นอดีตปลัดอำเภอและผู้ใหญ่บ้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงมหาดไทยเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายทุจริตทางทะเบียนราษฎรจับกุมอดีตปลัดอำเภอผู้ใหญ่บ้านนายหน้าร่วมกันสวมสัญชาติไทย
5: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงผลปฏิบัติการย้อนเกตมังกร EP3 ว่าเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎรและสัญชาติไทยซึ่งมีพฤติการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบผ่านการอนุมัติการแจ้งเกิดเกินกำหนดเป็นเท็จให้กับบุตรของบุคคลต่างด้าวจำนวน3รายได้แก่อดีตปลัดอำเภอในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งและอนุมัติผู้ใหญ่บ้านในฐานะผู้รับแจ้งย้ายเข้าและนายหน้าชาวไทยซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ร่วมกันกระทำผิดในช่วงระหว่างเดือนเมษายน2568ถึงกุมภาพันธ์2569โดยมีผู้ร่วมกระทำผิดรวมกว่า15รายโดยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและกลุ่มทุนสีเทาเนื่องจากพฤติการสวมสิทธิ์สัญชาติไทยถือเป็นภัยความมั่นคงร้ายแรงและจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดพร้อมสั่งการให้จังหวัดสำนักทะเบียนอำเภอและท้องถิ่นทุกแห่งนำแอปพลิเคชันไทยดีมาช่วยยกระดับการตรวจสอบและกำชับให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการย้ายปลายทางเพื่อทำบัตรประชาชนครั้งแรกสำหรับผู้มีอายุเกิน15ปีรวมถึงกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีตัวตนจริงหรือไม่เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดเปิดเผยผลชันสูตรร่างนักท่องเที่ยวหลงป่าเขาเจ็ดยอดเสียชีวิตจากการตกหน้าผากระทบโขดหินคอหักหลังเดินออกนอกเส้นทาง
6: นายธนสารจันทราโชตหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวถึงกรณีนางสาววันธนีเลขวันวิเศษอายุ54ปีนักท่องเที่ยวเดินหลงป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาเจ็ดยอดในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดจังหวัดตรังว่าจากการชันสูตรผู้เสียชีวิตตกหน้าผากระทบโขดหินฟกช้ำบริเวณใบหน้าคอหักและจมน้ำเพราะในร่างกายมีน้ำปริมาณมากในปอดทำให้เสียชีวิตส่วนร่างผู้เสียชีวิตนำไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่หลังทีมเจ้าหน้าที่และหน่วยกู้ภัยนำร่างผู้เสียชีวิตลงมาได้เมื่อเวลาประมาณ24:00 น.ปิยาพันยัง

0: เทียนรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโคราช Next Gen All for Education นำร่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์ในการปฏิรูปการศึกษาขับเคลื่อน5นโยบายหลักสู่มาตรฐานระดับชาติน
0: ายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายระดับพื้นที่โคราช Next Gen All for Education ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีว่ากระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายปรับทิศทางการลงทุนด้านการศึกษาสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีโดยใช้แนวคิด All for Education บูรณาการทุกภาคส่วนโดยนำร่องที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นแซนด์บ็อกซ์สู่ Learning and Innovation City ควบคู่กับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout และระบบครัวกลาง Cloud Kitchen เพื่อเป็นต้นแบบแก่โรงเรียนทั่วประเทศโดยมั่นใจว่าหากประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้ภายในปี2570จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบการศึกษาไทยโดยมีครูและผู้บริหารเป็นหัวใจสำคัญของความเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าผลักดันพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกเลิกคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและปรับโครงสร้างคณะอนุกรรมการข้าราชการครูศิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
5: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
4: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
8: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
7: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
8: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
7: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: วันจบ3มิถุนายนมงคลมาศเนื่องโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาชโลมขวัญชโลมใจไทยประชาได้ชมชื่นพระกฤษดาบารมียามยนต์องค์เคียงคู่พระภูเบศรสมเป็นยอดอัครเรศพิเศษสีทรงงานราชองครักษ์พระจักรีทุกถิ่นที่ราชทั้งผองทรงครองใจขออำนาจเทวฤทธิ์ทุกทิศสถานดลบันดาลพรพัดนิรัติสัยให้ทรงพระเกษมสำราญนิรันตรายเคียงทะไทยทำรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายบุญชูจันวงอธิบดีศาลปกครองภูเก็ตพร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองและผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง
1: You are listening to the National Postcarding Service of Thailand Phuket
2: under the Government the Public Relations Department
1: on FM 96.5 MHz. Right now, you're with me, Beth, tonight, bringing you new information entertainment
2: from local updates and useful knowledge. Stay tuned as we export lifestyle, traditionals, and inspiring insight.That continue people, place, and story together.
1: Right here on Web Tonight.

0: อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กรมสรรพากรเดินหน้าดำเนินการเร่งรัดจัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตรภายหลังศาลฎีกามีคำพิพากษาฟินิจฉัยว่าการประเมินภาษีของเจ้าพนักงานชอบด้วยกฎหมายทำให้หนี้ภาษีอากรตามการประเมินเป็นที่สุดนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่ากรมสรรพากรได้ติดตามเร่งรัดภาษีค้างจากนายทักษิณมาโดยตลอดทั้งการแจ้งเตือนการสอบสวนทรัพย์สินเพื่อยึดและอายัดรวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อบังคับชำระหนี้ภาษีอากรให้ครบถ้วนอย่างไรก็ตามหากการเร่งรัดจัดเก็บภาษีไม่สามารถชำระได้ครบตามการประเมินกรมสรรพากรจะพิจารณาดำเนินการฟ้องนายทักษิณชินวัตรเป็นคดีล้มละลายต่อไปโดยยืนยันว่าทุกขั้นตอนดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและอายุความเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานรัฐเดินหน้าจ้างงานคนพิการสร้างสังคมแห่งโอกาสอย่างเท่าเทียม
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ6หน่วยงานภาครัฐลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ขับเคลื่อนนโยบายการจ้างงานคนพิการในภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เข้าถึงสิทธิ์และโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะการมีงานทำซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำหรับปี2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด5แนวทางสำคัญในการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำของคนพิการได้แก่การผลักดันการจ้างงานคนพิการในภาครัฐการพิจารณาศักยภาพของคนพิการเป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพแบบพุ่งเป้าการส่งเสริมการออกแบบสำหรับทุกคนตามหลัก Universal Design และการสร้างแรงบันดาลใจให้คนพิการสามารถพึ่งพาตนเองและเป็นกำลังสำคัญของสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
0: จังหวัดพังงาจัดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพพังงาและของดีอำเภอกระปงนำเสนออำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการผลิตผลไม้ของจังหวัดพังงา
5: ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอกระปงจังหวัดพังงานายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียนสาลิกามังคุดทิพย์พังงาและของดีอำเภอกระปงประจำปี2569กระปงทุเรียนเฟสติวัล2026โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนคุณภาพและมังคุดทิพย์พังงาซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ของจังหวัด

0: จังหวัดพังงาและอำเภอกระโปงเป็นพื้นที่ที่ผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพของจังหวัดพังงาจะได้เป็นที่รู้จักในวงกว้างตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าเกษตรของอำเภอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรและการเพิ่มมูลค่าและสร้างความยั่งยืนให้กับอาชีพเกษตรกรรมสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการประกวดทุเรียนมังคุดกล้วยเล็บมือนางการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนการสาธิตการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีไปจนถึงวันพรุ่งนี้ขณะที่สวนทุเรียนสาลิกาที่มาออกร้านภายในงานมีการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีฉัตรชัยจิตจำนงสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันค่ำคืนของวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วก็เป็นศุกร์แรกของเดือนมิถุนายนด้วยนะครับเสาร์อาทิตย์รายการเราไม่มีนะฮะหลายท่านก็หยุดราชการหยุดพักกันบางท่านบอกโอ้ยคุณบรรโลมไม่อยากให้มีเสาร์อาทิตย์เลยเพราะว่ามันจะเหงาไม่ได้ฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยโอ้น่ารักมากขอบคุณนะที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ดูแลแล้วก็รับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับจันทร์ถึงศุกร์ครับสุขภาพดีวิถีไทยแล้วก็คืนวันศุกร์คืนนี้ก็ออกอากาศที่ห้องส่ง FM ของวิทยุแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะครับฟังออนไลน์ได้ทั่วประเทศเลยนะครับ FM 92.5 MHz ออนไลน์รวมทั้งฟังเครือข่ายของวิทยุแห่งประเทศไทยที่รับสัญญาณด้วยพื้นที่ครอบคลุมเกือบจะทั่วประเทศทีเดียวขอบคุณไปยังเจ้าหน้าที่สวท.ในภูมิภาคที่รับสัญญาณด้วยนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพซึ่งก็จะมีทั้งแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกแล้วก็แพทย์แผนปัจจุบันเป็นความรู้ที่สามารถเอาไปดูแลตัวเองคนรอบข้างได้เลยนะครับสำหรับคืนนี้วิทยากรประจำรายการเราเป็นอาจารย์อาครับโอ้อาจารย์อาช่วงนี้นะขยันจริงๆเลยนะครับอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาเชาเจริญค่ำคืนนี้อาจารย์อาจะมีความรู้อะไรมาฝากเราแฟนคลับเราอ่ะเราไปพบกับอาจารย์อาเลยนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: บ่ายก็เจอกันแล้วรอบนึงเนาะอาจารย์เนาะกับแฟนของทางวิทยุแห่งประเทศไทยกลางคืนก็แฟนของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้เตรียมเรื่องอะไรมาฝากแฟนคลับเราครับเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องของงูสวัสดค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยงูสวัสดผมตอนเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยอาจารย
4: ์
3: หนักหน่วงมากเลยโอ้ตุ่มใสๆเม็ดเบ้อเริ่มเลย
4: ค่ะเป็นมากี่รอบแล้วคะ
3: ผมถ้าจำได้เนี่ยน่าจะประมาณ2รอบแต่ว่ารอบแรกๆเนี่ยมันเป็นแบบเหมือนกับนิดเดียวขึ้นไปเป็นทางๆแล้วก็หายไปแต่ว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยด้วยอายุด้วยแล้วด้วยภูมิที่ตกด้วยโอ้โหเม็ดเป่งๆเลยน้ำใสๆแล้วตอนหลังผมก็เลยไปฉีดวัคซีนงูสวัสดแล้วโอเคครับเรื่องนี้น่าสนใจมากน่าสนใจมากงูสวัสดเชิญๆอาจารย์ว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็โรคงูสวัสดนะคะก็เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่งนะคะชื่อวาริเซล่าซอสเตอร์นะคะก็เป็นพี่น้องตระกูลเดียวกับพวกเลิมอ่ะนะคะ
3: ครับ
4: การติดเชื้อครั้งแรกในชีวิตจะทำให้เป็นโรคอิสุอิสัยก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยไวรัสมันก็จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะได้นานหลายปีรอวันที่ร่างกายเนี่ยมีภูมิตกเมื่อไหร่เนี่ยนะคะมันสามารถที่จะแอคทีฟขึ้นมาได้อีกนะคะแบ่งตัวนะคะแล้วก็เลื้อยกระจายไปตามแนวเส้นประสาทนะคะมันจะขึ้นเป็นแนวเส้นประสาทเนาะคล้ายๆงูเลื้อยนะคะ
3: มันจะขึ้นที่เดิมไหมจ๊ะหรือว่ามันจะเป็นเส้นประดาษเส้นเดิมไหมแนวเดิมไหมหรือไม่จำเป็น
4: ไม่จำเป็นค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่จะขึ้น ที่เดิ
3: ม
4: มันจะมันก็ซ่อนอยู่ตามตรงนั้นน่ะ
3: มันใกล้ชิดตรงนั้นน่ะเนาะจุด
4: ใช่ค่ะ
3: มันก็จะมีโอกาสตรงกันมากหน่อยแต่มันก็ไม่เสมอไป
4: ใช่ค่ะ
3: ครับ
4: ซึ่งภูมิตกปุ๊บมันก็สามารถที่จะกำเริบขึ้นมาใหม่ได้อีกในคนที่เคยเป็นมาแล้วนะคะทีนี้การติดเชื้อเนี่ยสามารถติดผ่านการหายใจเอาละอองเชื้อไวรัสเข้าไปนะคะการไอจามหรือว่าการสัมผัสกับตุ่มน้ำโดยตรงเนาะเพราะนั้นเนี่ยเวลาเราไปโรงพยาบาลอะไรหรือคนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำไม่สวมหน้ากากอนามัยแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคนที่ภูมิแข็งแรงดีอะค่ะการหายใจเอาละอองไวรัสเข้าไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดโรคงูสวัดทุกคนเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละคนด้วยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่ตัวเองมากกว่าว่าเคยเป็นแล้วภูมิตกแล้วก็เป็นขึ้นมาใหม่นะคะ
3: ค
4: ทีนี้อาการเนี่ยก็คือมันเป็นการติดเชื้อโรคอ่ะนะคะเพราะนั้นเนี่ยก่อนจะมีผื่นเนี่ยบางคนจะนำมาด้วยไข้ก่อนนะคะไข้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ร่างกายเราพยายามที่จะแสดงออกมาว่าเอ้ยมีสิ่งแปลกปลอมมีเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายนะคะแล้วก็จะเริ่มเจ็บ แปลกๆนะคะแสบร้อนตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็อาจจะมีปวดเมื่อยเนื้อตัวเหมือนคนจะเป็นไข้อ่ะนะคะอาจจะมีปวดหัวได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นแถวๆใกล้หัวอะไรเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นแถวๆใกล้ตาเนาะก็อาจจะทำให้ตามันสู้แสงไม่ได้นะคะทีนี้พอมีอาการนำมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นระยะออกผื่นนะคะผื่นมันก็จะขึ้นแดงๆตามแนวเส้นประสาทนะคะแล้วก็ตามด้วยตุ่มขึ้นมาพองมาเป็นตุ่มน้ำใสนะคะคนไข้ก็มักจะรู้สึกปวดแสบปวดร้อนนะคะบริเวณเนี่ยมันมักจะขึ้นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกายหรือด้านใดด้านหนึ่งของใบหน้านะคะมันจะไปตามแนวอ่ะมันมักจะไม่พันรอบอ่ะนะคะแต่ถ้าเขาบอกว่าพันรอบแล้วตายเนี่ยอาจจะตายจากภาวะอื่นแทรกซ้อนร่วมด้วยนะคะทีนี้ในคนที่มีความเสี่ยงก็คือคนที่ภูมิไม่ค่อยดีนะคะเช่นเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะเป็นโรคมะเร็งที่อาจจะไปรับยาเคมีบำบัดนะคะหรือว่าคนที่กินยากดภูมิอยู่อย่างเช่นพวกสเตียรอยอะไรเงี้ยนะคะทีนี้ที่เจอบ่อยๆเลยก็คือผู้สูงอายุนะคะอาจจะไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรกินยากดภูมิอะไรแต่ว่าพอคนอายุมากขึ้นเนี่ย50ปีอะไรเงี้ยขึ้นไปอะค่ะภูมิจะตกได้มากกว่าหนุ่มสาวนะคะหรือว่าคนหนุ่มสาวเองก็มีโอกาสเป็นได้ถ้าเครียดพักผ่อนไม่พอเนี่ยอันนี้ก็คือเจอบ่อยก็สามารถที่จะเป็นขึ้นมาได้นะคะทีนี้ภาวะแทรกซ้อนของโรคงูสวัดเนี่ยก็คือแม้ว่าผื่นอะไรจะแห้งหายไปแล้วเนี่ยมักจะตามมาด้วยอาการปวดตามแนวเส้นประสาทนะคะจะปวดมากปวดน้อยปวดอยู่นานหรือปวดอยู่ไม่นานเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับร่างกายของแต่ละคนนะไม่สามารถที่จะบอกทำนายได้ล่วงหน้านะคะถ้าตอนเป็นเยอะภูมิไม่ค่อยดีติดเชื้อไวรัสแนวกว้างเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทิ้งรอยอยู่นานนะคะแล้วก็ถ้าขึ้นตานะคะอาจจะทำให้เกิดแผลที่กระจกตาตาผ้ามัวนะคะจอประสาทตาอักเสบจนถึงทำให้สายตาพิการได้จริงๆถ้างูมันเลื้อยขึ้นตาเนี่ยอันตรายสุดละนะคะจะอันตรายมากกว่าใบหน้าส่วนอื่นอีกถ้ามันใกล้ตาเนี่ยนะคะ เพราะว่าเขามีการศึกษาพบว่าตัวงูสวัดที่มันใกล้ดวงตาเนี่ยค่ะจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันมีผลในเรื่องของการทำให้เส้นเลือดมันอักเสบอะค่ะพอเส้นเลือดมันคือเส้นประสาทเส้นเลือดเนี่ยมันอยู่ใกล้กันนะคะคือพอมันขึ้นตามแนวเส้นประสาทเนี่ยมันก็ไปกระทบกับตัวผนังเส้นเลือดให้อักเสบด้วยนะคะพอเส้นเลือดมันมีการอักเสบปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสที่ร่างกายเราจะสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาได้นะคะเขามีการศึกษาพบว่าคนที่เป เป็นงูสวัสดแถวๆใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ยนะคะภายใน1เดือนเนี่ยหลังจากช่วงที่เป็นเนี่ยนะคะจะเพิ่มโอกาสเป็นสโตรกหรืออัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมากกว่าคนปกติเกือบ2เท่านะคะแล้วก็ความเสี่ยงเนี่ยสามารถมีตั้งแต่1ถึง1เดือนถึง1ปีนะคะแต่ว่า1ปีเนี่ยโอกาสก็จะน้อยลงแต่ก็ยังมากกว่าคนที่ไม่เป็นอะนะคะภายใน1ปีคนหลังจากที่เป็นงูสวัสดบริเวณใบหน้าหรือใกล้ดวงตาเนี่ยจะเพิ่มโอกาสการเป็นสโตรกประมาณ 1.2 เท่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลภูมิคุ้มกันให้ดีนะคะท
3: ี
4: น
3: ี
4: ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยก็คือเราต้องดูเรื่องของการนอนเนาะการนอนเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยในการที่จะทำให้ภูมิคุ้มกันเราดีนะคะไม่ภูมิไม่ตกอ่ะนะคะแล้วก็อย่างอื่นก็จะเป็นเรื่องอารมณ์นะคะอย่าเครียดนะ พูดง่ายแต่ว่าอาจจะทำยาก น
3: ี่
4: เราก็ต้อง
3: พยายามต้องพยายาม
4: หาวิธีปล่อยวางกันนะคะ จะธรรมะที่ธรรมะอะไรก็ว่าไปนะคะแล
3: ้
4: วก็การรับประทานอาหารนะคะที่มีประโยชน์มีวิตามินแร่ธาตุนะคะเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของทำให้ภูมิเราดีอย่างเช่นเวลาคนเป็นงูสวัสดเนี่ยเขาจะพยายามอยากให้หลีกเลี่ยงพวกอาหารแปรรูปนะคะหรืออาหารที่มันมีน้ำตาลสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพวกเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์เพราะว่าพวกเนี้ยมันทำให้ภูมิคุ้มกันเรา
3: ตกใช่
4: เราแบบไม่ค่อยดีอ่ะทำให้ร่างกายมันอักเสบง่าย
3: ค่
4: ะใช่ค่ะแล้วก็การรักษาเนี่ยถ้ายาแผนปัจจุบันส่วนใหญ่เขาก็ใช้ยาอะไซโครเวียนะคะก็มีทั้งแบบกินแล้วก็แบบฉีดนะส่วนใหญ่ก็เริ่มกันแบบกินอ่ะนะคะคนเป็นเยอะๆนั่นแหละถึงจะต้องไปนอนโรงพยาบาลฉีดนะคะก็จะให้กันกินหรือฉีดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันละ 4-5 รอบนะคะเพราะว่าไวรัสเนี่ยเวลามันก๊อปปี้แบ่งตัวเองอะค่ะตามแนวเส้นประสาทขยายตัวเนี่ยมันแบ่งตัวเร็วมากนะคะเป็นจำนวนแบบเยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องให้ยาถี่ๆนะคะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันอย่างอะไซโครเวียเนี่ยมันมีผลกลไกในการออกฤทธิ์ในการยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสนะคะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสเพราะนั้นเนี่ยไวรัสมันพยายามแบ่งตัวเองตลอดเวลาช่วงที่โรคมันกำเริบเนี่ยนะคะเราก็ต้องใส่ยาลงไปในร่างกายถี่ไม่ว่าจะกินหรือทานะคะเพื่อไปหยุดยั้งการแบ่งตัวของมันแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของร่างกายเราเองภูมิคุ้มกันร่างกายของเราเองที่จะต้องมากำจัดไวรัสที่หลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายเราฟื้นตัวกลับมาได้ตามปกตินะคะถ้าเป็นแผนสมุนไพรเนี่ยนะคะตัวที่อันดับหนึ่งนัมเบอร์วันเลยก็คือพยายอนะคะราชายาโรคผิวหนังหรือว่าเสลดพังพรตัวเมียก็จะเป็นยาที่แรงกว่าตัวผู้มีหนามนะคะก็จริงๆแล้วมันใช้รักษาพวกโรคผิวหนังผื่นแพ้ผื่นคันลมพิษแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะรวมถึงเลิมแล้วก็งูสวัสดนะคะคือพยายอเนี่ยมันเป็นพืชวงเดียวกับฟ้าทะลายโจรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวงนี้มันจะเก่งกับการต้านเชื้อไวรัสนะคะฟ้าทะลายโจรเก่งกับไวรัสหวัดนะคะพยายอก็เก่งกับไวรัสเลิมงูสวัสดนะเป็นพี่น้องตระกูลเดียวกันนะคะทีนี้การศึกษาวิจัยเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างจากยาแผนปัจจุบันนะคะคือเขาพบว่าตัวพยายอเนี่ยมันมีฤทธิ์เด่นในการในกับเชื้อไวรัสเนี่ยตอนที่ไวรัสมันยังไม่เข้าเซลล์นะคะคือตอนที่มันติดเชื้อละมันยังไม่เข้าไปในเซลล์เนี่ยตัวพยายอเนี่ยมันจะช่วยยับยั้งการเข้าไปในเซลล์การเกาะติดของไวรัสคือยับยั้งตั้งแต่เนิ่นๆต้นๆน่ะนะคะแต่ถ้ามันเข้าไปในเซลล์แล้วมันทำการแบ่งตัวเนี่ยจริงๆพยายอก็สามารถที่จะยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้เหมือนกับอะไซโครเวียแต่ว่ามันเก่งตอนต้นมากกว่า นะคะซึ่งอาไซโควียเนี่ยจะไม่มีผลในเรื่องของป้องกันการเกาะติดหรือการเข้าเซลล์คืออาไซโควียเนี่ยจะไปเก่งตอนที
3: ่
4: ไวรัสมันเข้าเซลล์ไปแล้ว มันกำลังแบ่งตัวนะเพราะว่ายาแผนปัจจุบันเนี่ยกลไกมันจะเป้าหมายมันจะเป็นมันจะมันเหมือนกับว่าจะมุ่งไปตรงไหนก็ตรงนั้นน่ะนะคะมันจะไม่ได้มีฤทธิ์แบบเยอะแยะมากมายอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยการใช้ร่วมกันก็อาจจะได้ประโยชน์นะคะเพราะว่าแต่ข้อดีที่เหนือกว่าของพยายอคือถ้าเรารู้ตัวว่าเราเคยเป็นแล้วมันเหมือนจะเป็นอีกเนี่ยนะเวลาคนจะเป็นมันต้องมีสัญญาณนะมีไข้มีเจ็บแปบแสบร้อนตามแนวที่มันกำลังจะขึ้นผื่นเนี่ยนะคะให้เรารีบทาพยายอเลยนะคะให้เรารีบทาพยายอเลยคือบางคนอาจจะไม่รู้ว่าเป็นงูสวัสดหรือเปล่าเป็นเลิมหรือเปล่าก็ทาไปเถอะค่ะเพราะว่ามันช่วยเรื่องผื่นอ่ะนะคะจะจักเชื้อหรือจักไม่ใช่เชื้อเนี่ยมันก็ช่วยได้นะคะแต่ถ้ามันเป็นเชื้อเลิมงูสวัสดจริงๆเนี่ยการทาแต่เนิ่นๆจะให้ประสิทธิภาพสูงมากนะคะมันจะดีด้วยอ่ะเพราะว่ามันตัดตอนตั้งแต่ตอนต้นน่ะนะคะไม่ให้ตัวไวรัสเนี่ยมันเข้าไปในเซลล์นะคะทีนี้ข้อดีที่เหนือกว่าอีกคือตัวพยายอเนี่ยมันมีฤทธิ์ลดปวดได้ด้วยนะคะมันสามารถที่จะลดปวดได้ลดการอักเสบได้นะคะแล้วก็มันช่วยปรับภูมิคุ้มกันบริเวณนั้นได้นะคะแล้วก็คล้ายๆฟ้าทลายโจรเลยนะคะแล้วก็มันสามารถที่จะสมานแผลได้มันจะมีสารตัวนึงที่ทำให้แผลมันสมานได้ไวขึ้นคือเคยเจอรีวิวคนไข้ที่แบบว่าเขาเป็นงูสวัสดแล้วมีคนไปแนะนำเขาเนี่ยนะคะว่าให้ทาพยายอของไพบูเบตคือเขาบอกว่าเขาใช้คำว่าทาแล้วแผลจะสวยขึ้นผมไม่เคยได้ยินคำนี้นะแต่ว่าคือก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยมันมีนิสสมานแผลนะคะมันทำให้แผลเนี่ยมันตกสะเก็ดไวขึ้นนะคะแล้วก็แห้งไวขึ้นจากงานวิจัยรวมถึงจากภาพจริงของคนที่เป็นอ่ะนะคะเวลาไปดูตามแบบเว็บพันทิปหรือว่าแอปเลมอนเอ็กเนี่ยนะคะก็เพราะว่าเป็นไปตามงานวิจัยที่เขาเคยทำคือการทาพยายอวันละ5ครั้งนะคะเช้าสายบ่ายเย็นก่อนนอนไปเลยนะคะสามารถทำให้แผลตกสะเก็ดได้ภายใน3วันนะคะที่เป็นตุ่มๆเนี่ยมันจะแห้งตกสะเก็ดดำๆภายใน3วันเลยนะคะแล้วก็ภายใน7ถึง10วันเนี่ยมันจะแห้งแล้วก็ลาบลง
3: โอ้นะคะดีจังครับ
4: คือไปดูได้เลยค่ะรีวิวพยายอไปภูเบศนะคะ
3: เ
4: ป็นไปตามงานวิจัยเลยนะคะแต่ต้องทาบ่อยๆนะคะจะมาทาครั้ง2ครั้งนี่ไม่ได้นะคะเพราะว่ายิ่งมันขึ้นอยู่กับขนาดและระยะเวลาย
3: ิ่งบ่อยบ่อยนี่คือ 2-3 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงก็ได้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะทุก 2-3 ชั่วโมงจะทีวันนั้นก็ได้นะ
3: ค
4: ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะให้ทาวันละ 4-5
3: คร
4: ั้
3: ง
4: ใครจะมีวินัยในการทาบ่อยกว่านั้นก็
3: แล้วแต่ใช่ค่ะยิ่งบ่อยยิ่งด
4: ีเพราะว่าการทาเพียงครั้งเดียวไม่สามารถที่จะทำให้เชื้อมันหมดได้หมดอ่ะเพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็คือยามันไม่ได้อยู่กับผิวตลอดอ่ะนะคะบางทีมันมีตุ่มน้ำมันมีอะไรมันก็ทำให้ยามันช้าออกไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มันมีการศึกษาหนึ่งทำในเลิมที่อวัยวะเพศนะคะเขาก็พบว่าตัวพยายอเนี่ยทาแล้วไม่แสบนะคะแต่ว่าคนที่ทาแผนปัจจุบันเนี่ยบางคนเนี่ยพบว่าทำให้แสบนะคะอันนี้ก็เป็นข้อดีของพยายอแล้วก็ของไพบูเบตเนี่ยเป็นพยายอเข้มข้นนะคะคือใส่มาเกือบคือเขาใช้พยายอประมาณเกือบ400กรัมนะคะต่อยา100กรัมเนี่ยใช้เกือบ400กรัมใช้แบบหลายเท่าตัวนะคะกว่าที่จะสกัดออกมาอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 20% นะคะแล้วก็เป็นยาในบัญชีอาหลักแห่งชาติมาเกิน20ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี42แล้วก็ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพบูเบตเนี่ยก็ใช้จริงในคนไข้นะคะแล้วก็ใช้ทดแทนยาอะไซโควียนะคะเราใช้ทดแทนแบบ 100% นะคะหมายก็ว่าแบบทานะคะแต่ยากินยาฉีดเนี่ย ที่โรงพยาบาลก็ยังมีอยู่สำหรับอาไซโคเวียนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เป็นงูสวัดเยอะๆหรือว่าเป็นผู้สูงอายุอะไรเงี้ยหรือว่าไปเป็นตรงแถวๆหัวแถวๆตาเนี่ยยังไงก็ต้องกินอาไซโคเวียหรือฉีดร่วมด้วยนะคะถ้าเป็นเยอะก็ฉีดนะคะก็แล้วแต่ดุลพินิจแพทย์เพราะว่าต้องช่วยกันอ่ะบางทีเป็นแบบลามเป็นเส้นไปเยอะแล้วอ่ะนะคะบางทีพยายออย่างเดียวทาอาจจะเอาไม่อยู่นะอย่ามันทิ้งความปวดไว้ยาวนะคะแล้วก็คนที่ยังปวดอยู่เนี่ยนะคะถามว่าจะกินยาสมุนไพรอะไรได้บ้างนะคะก็จริงๆช่วงที่เป็นเนี่ยกินฟ้าลายโจรได้นะคะ3เม็ด4เวลาแบบสัก 5-7 วันเหมือนกินเวลาเป็นหวัดนั่นแหละนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ายังปวดอยู่เนี่ยอาจจะขยับมาเป็นพวกโบบกหรือว่าหญ้าปักกิ่งหญ้าปักกิ่งก็จะช่วยเรื่องภูมิเรื่องน้ำเหลืองเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะโบบกก็ช่วยเรื่องของการฟื้นฟูเส้นประสาทนะคะก็อย่างละหรือชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได้อย่างละ1-2เม็ดวันละ3เวลานะคะก็กินสัก 2-3 เดือนแล้วก็ดูว่าอาการปวดมันทุเลาลงไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางแผนปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้พวกยากลุ่มรักษาและแก้ปวดเส้นประสาทอักเสบนะคะเช่นกลุ่มพีกาบาลินหรือว่ากาบาเพนตินแต่พีกาบาลินอาจจะเป็นยารุ่นใหม่ที่ให้ผลในการลดปวดได้ดีกว่านะคะก็จะต้องค่อยๆปรับขนาดยาขึ้นไปบางคนกินช่วงแรกๆอาจจะง่วงซึมมึนงงนะคะแล้วก็พยายอเนี่ยถามว่าถ้าให้มันแห้งแล้วแต่มันยังปวดอ่ะมันทาได้ไหมคือจริงๆมันก็ทาได้แหละนะคะมันมีฤทธิ์ลดปวดลดอักเสบนะคะถึงแม้ว่าไวรัสมันจะแบบว่าไม่แอคทีฟแล้วเนี่ย ก็ยังทาได้นะคะค่ะแล้วก็เชื้อพวกเนี้ยนะคะมันฆ่าไม่ตายนะ
3: เ
4: พราะว่า
3: ไม่ตาย 100%
4: ใช่ค่ะคือเพราะว่ามันมีคุณสมบัติพิเศษนะคะคือมันสามารถที่จะซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทได
3: ้
4: นะคะแล้วปมประสาทเนี่ยคือยาอาไซโคเวียเนี่ยมันออกฤทธิ์ตอนไวรัสแบ่งตัวแต่มันไม่สามารถเข้าไปถึงปมประสาทตอนที่ไวรัสมันนอนหลับอยู่ได้อะนึกออกไหมคะคือกลไกมันทำได้แค่นั้นแค่ตอนที่ไวรัสกำลังแบ่งตัวเพราะนั้นเนี่ยพอมันไม่แอคทีฟแล้วเนี่ยมันก็ซ่อนตัวอยู่ในปมประสาทนะคะซึ่งยาไม่สามารถช่วยได้แล้วก็คือมันจะช่วยเฉพาะช่วงที่เชื้อมันแอคทีฟนะคะแล้วก็ปมประสาทเนี่ยมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นจุดที่ยามันเข้าถึงยากอะนะคะกลไกยายังเข้าไปไม่ได้นะคะแล้วก็มันก็แฝงตัวอยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ไม่อยากเป็นก็อย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอนะคะค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะ
3: ประมาณนี้เนาะดีเลยครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาเพิ่มเติมเรื่องของงูสวัดนะหรือว่าสุขภาพอื่นๆหลังเบรกครับหลังเบรกตอนนี้ให้อาจารย์อาพักแป๊บนึงนะดื่มน้ำนิดหนึ่งรอจังหวะเดี๋ยวเปิดสปอร์ตก่อนคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วมีข้อสงสัยทั้งเรื่องที่อาจารย์อาพูดคุยไปหรือว่าประเด็นสุขภาพอื่นๆหยุกยานะยาแผนปัจจุบันก็ได้ถามได้นะท่านจบเภสัชมาอยู่แล้วสบายมากเรื่องสุขภาพอื่นๆรวมทั้งเรื่องราวของภัยภูเบศถามกับอาจารย์อาได้เลยหลังเบรกนะหลังเปิดสปอร์ตเบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะฮะพฤหัสกับศุกร์ใช้เบอร์022900473เบอร์เดิมจากเมื่อวานนี้นะครับ022900473โอเคเดี๋ยวใครที่อยู่แถวๆพันทิพย์งามวงวานนะพันทิพย์งามวงวานเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับไปดูได้เลยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของภัยภูเบศนะที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาล็อกกลางๆนะไปสอบถามได้ถ้าว่าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์ภัยภูเบศตัวไหนก็ลองไปพูดคุยสอบถามได้นะครับหลังเบรกโทรศัพท์เข้ามาได้นะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ตก่อนนะครับ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: ด้วยสายพระเนตรที่เปี่ยมด้วยเมตตาและพระหฤทัยที่มุ่งมั่นเพื่ออานาประชาราษฎร์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความสุขสวัสดีของประสบกรณิกรในทุกผลแห่งเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นี้ขอเชิญชวนปวงชนชาวไทยร่วมกันร้อยรวมดวงใจถวายพระพรชัยมงคลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได
1: ้ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: วดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูสเปย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศร
1: ์สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
2: แม่ลืมปิดแก๊ส
3: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
4: โอ้ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
2: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
3: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
4: อุ้ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
5: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
6: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
7: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
8: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
6: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
7: เย้ ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศ
9: โอเคครับจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศไว้ด้วยนะใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยของเราทั้งคุณภาพและความปลอดภัยมั่นใจในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศครับผู้ฟังโทรมารอแล้วที่022900473โทรจากไหนครับ
10: อาจารย์นายกค
9: ่
10: ะ
9: เชิญคุยกับอาจารย์อาได้เลยครับเชิญครับปิดวิทยุด้วยนะอย่าเปิดวิทยุเสียงมันก้องครับ
10: สวัสดีค่ะต้องขอบคุณอาจารย์อามากมากอาจารย์อาน่ารักมากเลยค่ะ
9: ใช่ครับคนนั้นยืนยันยืนยันใช่
10: อารมณ์ดีพูดไปหัวเราะไป
9: ถูกต้องเลย
10: ขอบคุณคุณประโลมด้วยค่ะให้ความรู้ดีมากเลย
9: ผมเป็นผู้ช่วย
10: ลูกคุณสามค่ะเป็นงูสวัสดมา6-7เดือนแล้วแต่ทุกวันนี้ยังปวดอยู่ตลอดต้องทายาพยายอท
11: ุ
10: กวัน
11: ค่ะคือจะทำยังไงดีใช่ไหม
10: ใช่ค่ะจะทำยังไงดีโอ้โห
11: ค่ะมีกินยาแผนปัจจุบันหรือยังคะ
10: กินจนอาเจียนจนโอ้โหไม่ไหวเลิกกินเลยค่ะ
11: ยาที่ชื่อปรีกาบาลินนะคะขาวครึ่งแดงครึ่งเคยลองกินไหมคะ
10: เคยค่ะนั่นน่ะทานตัวนั้นแล้วก็อาเจียนทั้งอาเจียนทั้งโอ้โหไม่ไหวเลยเลิก
11: อ๋อทนยาไม่ได้เหรอคะ
10: ค่ะมันอาเจียนน่ะแล้วก็หัวหมุนไปหมด
11: อันนี้ไม่ใช่ทามาดอลเนาะที่ว่าอาเจียนเป็นตัวพีกาบาลินใช่ไหมคะ
10: มันมีเม็ดขาวเม็ดขาวเล็กๆแล้วก็ครึ่งขาวครึ่งชมพูมีเม็ดขาว2ตัว
12: ค่ะ
10: เนี่ยให้ทานตัวเนี้ยแล้วทานมาเป็นโอ้เป็นอาทิตย์เลยไม่ไหวก็เลยไม่ทาน
12: คือในบรรดายานะคะคือถ้าเราทาพยายออย่างเดียวมันอาจจะไม่ได้ช่วยทุเราปวดมากมันต้องกินยาด้วยนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ทางแผนปัจจุบันร่วมกันนะคะอันดับหนึ่งน้ำมะวันเนี่ยจริงๆต้องเป็นกลุ่มยารักษาเส้นประสาทอักเสบเพราะมันอักเสบอยู่นะคะหลังจากที่หายแล้วก็ตามพีกาบาลินหรือกาบาเพนตินนะคะ
10: กาบาเพนตินที่เม็ดเหลืองๆใช
12: ่
10: ไหม
12: คะใช่ค่ะกินได้ไหม
10: กินได้แต่ว่ามันรู้สึกกินแล้วมันยังไงมันไม่สบายตัว
12: มันมึนเหรอคะ
10: ใช่
12: คืออย่างนี้ค่ะในผู้สูงอายุเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นคนตัวเล็กๆหน่อยทนยาไม่ได้อะค่ะอาจจะต้องใช้ยาที่มีความแรงลดลงค่ะซึ่งเราอาจจะต้องไปซื้อเองตามร้านยาถ้าเกิดโรงพยาบาลเขาไม่ได้มีความแรงที่ต่ำกว่านั้นนะคะอย่างเช่นพีกาบาลินเนี่ยถ้าเม็ด75มิลลิกรัมที่มีในโรงพยาบาลเรากินไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยเรากินได้นะในขนาดที่ต่ำลงกว่านั้นเช่นเราอาจจะลองกินที่25มิลลิกรัมดูก่อนสักแผงหนึ่งประมาณสัก7วันเนี่ยนะคะถ้าเราทนยาไหวแต่ยังไม่ทุเราปวดสัปดาห์ถัดไปเราก็ไปซื้อเป็น50มิลลิกรัมขยับขึ้นมาเงี้ยค่ะก็คือต้องค่อยๆให้ร่างกายแบบปรับตัวเนาะแต่ถ้ากาบาเพนตินเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มที่ประมาณ100มิลลิกรัมดูก่อนนะถ้าเม็ดเหลืองไข่มันอาจจะเป็น300มิลลิกรัมนะคะหรือถ้าเรากินยากลุ่มนี้ไม่ได้เลยเนี่ยนะคะก็อาจจะเสริมด้วยวิตามิน B ค่ะวิตามิน B1 62ค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาและขอเป็นขนาดที่สูงหน่อยนะคะซึ่งอาจจะต้องดูตามร้านยาเช่นพวกนิวโรเบียนอะไรพวกนี้ยี่ห้อนี้ก็โอเคอยู่ค่ะก็อาจจะต้องกิน1เม็ด3เวลาไปเลยในช่วงที่เรารู้สึกว่าปวดเยอะนะคะกินไปเรื่อยๆก่อนสักกล่องนึงถ้าเกิดดีขึ้นก็จะลดลงเหลือเช้าเย็นได้ถ้าเกิดว่าเอาแบบว่าประหยัดคุ้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ใช้เวลานะวิตามิน B เนี่ยอาจจะสู้ยาไม่ได้จริงๆเราลองปรับยาดูก่อนนะคะลองเริ่มขนาดต่ำๆดูก่อนก็ลองไปหาซื้อตามร้านยาได้ค่ะ
10: ทีนี้ถ้าเราทาแต่พยายอได้ไหมคะแล้วต้อง
12: ได้แต่ว่าร
10: ู้สึกหายปวดไป
12: ถ้าเราทาพยายออย่างเดียวแล้วรับได้อยู่ได้เนาะก็ทาแต่พยายอแต่ว่าผิวหนังเราเนี่ยเวลาเราทายาเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้ว่ามันซึมไปถึงรอยโรคได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นอยู่ตามเส้นประสาทที่อาจจะมีความลึกหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูตามอาการตัวเองค่ะ
10: ทีนี้หลานชายไม่ค่อยอยากให้ทานยาเพราะว่าค่าไตไม่ค่อยดีค่าไตอยู่ที่60
9: ช่วยปิดวิทยุก่อนได้ไหม
12: อ๋อถ้าไตไม่ดีเนี่ยพีกาบาลินเนี่ยกินสัก25-50ได้อยู่นะก็คือต่อวันนะคะไม่ต้องปรับยาตามขนาดไตแต่ว่ากินได้ค่ะแต่ถ้ากังวลก็เป็นวิตามิน B ได้วิตามิน B คนไข้ไตก็กินได้ค่ะ
10: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
9: เคลียร์ไหมเคลียร์นะเคลียร์นะเข้าใจนะถ้ายังไม่เข้าใจตรงไหนถามให้เคลียร์ไปเลย
10: ค่ะเข้าใจ
9: โอเคโชคดีครับ
10: ขอบคุณมากมากเลย
9: โชคดีครับโชคดีครับต่อเชิญครับถามได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
13: สวัสดีครับอยากจะถามเกี่ยวกับไอ้ขมิ้นชันนะครับ
9: เชิญครับ
13: ครับขมิ้นชันนี่ปกติที่เขาเห็นโฆษณาว่าใช้ทางโรงพยาบาลเกี่ยวกับปวดข้อปวดอะไรเนี่ยเขาจะใช้โดสเท่าไหร่นะครับ
12: ถ้าปวดข้อเนี่ยนะคะต้องเป็นสารสกัดขมิ้นชันนะคะครั้งละ500มิลลิกรัมนะคะวันละ 2-3 ครั้งค่ะก็คือตกวันหนึ่ง1,000-1,500น ะคะก็คือไปแต่ถ้าเอาตามตำราบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยเขาใช้ในโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะเป็นยาตัวใหม่ที่เข้ามาในบัญชีในรูปแบบของสารสกัดขมิ้นชันนะคะแต่ทีนี้ข้ออื่นๆจริงๆมันก็ช่วยได้แหละนะคะเวลากินเข้าไปมันก็ลดการอักเสบข้อหรือว่าบางคนมีเหมือนกันว่ากินแบบผงธรรมดาก็ค่อยยังชั่วนะคะเพราะว่าปวดจากลมอั้นเนี่ยมันบางทีมันปวดลมในไส้ลมนอกไส้บางทีมันเป็นลมเดียวกันนะคะมันก็อาจจะช่วยๆกันได้แต่ว่าถ้าเอาตามเป๊ะๆตามทฤษฎีเนี่ยก็คือต้องเป็นสารสกัดมันก็จะเข้าเลือดได้ดีกว่าค่ะ
13: ครับแล้วของอภัยภูเบศมีสารสกัดไหมครับ
12: ไม่มีค่ะของเราเป็นแบบผงไม่มีแบบสารสกัดค่ะ
13: เพราะว่าผมไปดูของยี่ห้ออื่นที่เขาบอกว่ามีสารสกัดแล้วก็บวกกับไอ้พริกไทยดำเนาะฮะแต่เขาไม่ได้บอกกี่มิลลิกรัมเขาบอกว่าถ้ากินแบบรักษาแบบเขาอื่นต้องเฟ้อเขาบอกว่าใช้เม็ดเดียวพอไม่ต้องใช้ถ่านอะไรนี้แสดงว่าน้อยไปใช่ไหมครับ
12: ต้องอ่านฉลากอีกทีเนื้อค่ะเดี๋ยวนี้มันก็มีคนทำมาหลายยี่ห้อเน
13: า
12: ะ
13: ก็
12: ลองกินตามข้างฉลากเขาก่อนก็ได้ค่ะ
13: ครับ
12: ถ้าไม่ร้อนในอ่ะนะ
13: ไม่
12: เพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าไอ้ตัวที่มันขึ้นทะเบียนข้อเข่าหรือว่าในต่างประเทศที่เขาใช้เป็นยาโรคข้อค่ะก็จะไม่ได้เอี่ยวกับพริกไทยนะคะเออแต่ว่าพริกไทยเองเนี่ยเวลามันใส่เข้ามาเนี่ยมันก็จะทำให้การดูดซึมของขมิ้นชันเข้าไปในกระแสเลือดเราอ่ะเพิ่มมากขึ้นกว่าการกินขมิ้นชันเดียว
13: ครับแล้วตัวอย่างนึงนะครับที่ผมเคยฟังจากรายการนี้ที่บอกว่าของขมิ้นชันที่เป็นผงเนี่ยถ้าเราไม่มีพริกไทยดำเนี่ยอาจจะกินพร้อมอาหารหรือกินที่มีไขมันอะไรเงี้ยมันอย่างนี้ถ้าเรากินก่อนอาหารหรือว่ากินพร้อมก็คืออาหารไปเลยอย่างเงี้ยมันจะได้ผลดีกว่าไหมครับ
12: การทำให้ขมิ้นชันเนี่ยมีการดูดซึมยาเข้าเลือดดีขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีหลายเทคนิคนะคะคือ1กินหลังอาหารนะคะเพราะว่าตัวยาบางอย่างเนี่ยมันละลายได้ดีในน้ำมันพวกน้ำมันหอมระเหยที่ทำให้มีกลิ่นขมิ้นนะคะก็คือน้ำมันละลายในน้ำมันได้ดีก็การกินหลังอาหารก็อาจจะทำให้ยาดูดซึมดีขึ้น2คือกินกับพวกพริกไทยนะคะเพราะว่าพริกไทยเนี่ยเวลาไปอยู่กับยาตัวไหนก็ตามเนี่ยมันมักจะทำให้การดูดซึมยาเข้ากระแสเลือดดีขึ้นรวมถึงมันมีผลเรื่องของเวลามันไปเปลี่ยนแปลงยาที่ตับอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็3คือถ้าใครไม่กลัวร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจริงๆคนกินขมิ้นเนี่ยเขาหวังผลเรื่องรักษาแผลแหละในกระเพาะอะไรอย่างนี้ก็เป็นสับปะรดนะในสับปะรดเนี่ยจะมีโบมิเลนนะคะเป็นเอนไซม์ที่ทำให้การดูดซึมขมิ้นชันดีขึ้นได้เช่นกันค่ะ
13: หมายว่ากินเรากินหลังอาหารปั๊บหนึ่งใช่ไหมฮะทันทีเลยใช่ไหมครับ
12: ใช่หลังอาหารทันทีเลยก็ได้ค
13: ่
12: ะ
13: แล้วอย่างนี้เรากินในขมิ้นชันแล้วเรากินสับปะรดร่วมไปด้วยน่าจะดีกว่านะ
12: ดีเลยช่วยย่อยดีเลยค
13: ่
12: ะ
13: อ๋อช่วยย่อยใช่ไหมนี่ผมมองในแง่ที่ว่าเราไม่ได้
12: ก็ดูดซึมด้วย
13: ครับแล้วในแง่ของลดการอักเสบลดการอะไรเนี่ยครับที่ว่า
12: ใช่ใช่ค่ะ
13: เขาบอกว่ามันลดการอักเสบเพราะฉะนั้นโรคมะเร็งอะไรต่างๆมักจะเริ่มจากการอักเสบเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วก็เอาพวกนี้ไปจัดการนะ
12: ถูกต้องโรคทุกโรคมีการอักเสบเข้ามาร่วมด้วยค่ะในเชิงของพยาธิสภาพโรคหรือว่าพื้นฐานการเกิดโรคอะค่ะ
13: ครับเพราะอย่างนั้นแสดงว่าที่ขมิ้นชันที่เขาพูดกันว่าเป็นยาครอบจักรวาลใช้แต่หลายๆอย่างนั่นก็เพราะว่าสาเหตุจากการอักเสบในร่างกาย
12: ใช่มันมีฤทธิ์ลดการอักเสบค่อนข้างเก่งค่ะ
13: อ๋อนี้ถ้าคุณไม่เป็นไรเราสามารถจะกินแบบวันสัก2เม็ดหรือ4เม็ดได้นะครับไม่เคยต้องทาน
12: นะได้ค่ะคือในเขามีข้อมูลพบว่าคนอินเดียเนี่ยกินขมิ้นชันเกือบทั่วชีวิตเขาทุกวัน
9: อ
12: ่ะก็ตกประมาณวันละช้อนชาค่ะก็จะสักเม็ด2เม็ดได้อยู่ค่ะ
13: อ๋อแล้วอย่างนี้ผมถามอันนี้เป็นทั่วๆไปนะฮะอย่างนี้เราเอาแคปซูลมานี่เราเทใส่อาหารไปนี่กินได้ไหม
12: ได้ค่ะถ้าเราแบบว่าไม่ได้รู้สึกขึ้นไส้หรืออะไรอย่างเงี้ยค
9: ่ะก็ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเรื่องรสชาติมันจะผิดเพี้ยนไปก็ ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาใช่ไหมอาจารย์
12: จริงคนอินเดียเขาชอบชงกับนมด้วยเพราะว่านมขมิ้นเนี่ยคือแล้วก็ไปอุ่นให้มันร้อนคือนมมันมีไขมันไงมันก็ทำให้ขมิ้นมันดูดซึมดีขึ้นหรือถ้าบ้านเราก็คือจะใส่ในพวกแกงกะทิแกงกะหรี่หรือปลาทอดขมิ้นพวกนี้ก็คือมันก็เป็นแบบภูมิปัญญาว่ามันทำให้น่าจะทำให้การดูดซึมยาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค
13: ่
12: ะ
13: ดีขึ้นนะคร
12: ับ ใช่ค่ะ
13: เพราะฉะนั้นอย่าง
9: นี้อย่าง
13: นมนี่เราเอานมกล่องนมอะไรมานี่แล้วอุ่นแล้วก็เอาขมิ้นแต่แคปซูลใส่ลงไปมันน่าจะช่วยได้เยอะนะ
12: ใช่ถ้าแบบอยากจะกินนมพอดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการประยุกต์เมนูเอาอะไรอย่างเงี้ยค
13: ่
12: ะ
13: อ๋อพอได้นะฮะเอาพาได้ทุกอย่างนะฮะ
12: จ้ะ
13: ครับขอบคุณมากครับผมจากเชียงใหม่ครับ
9: ครับโชคดีครับขอบคุณมากครับ
13: ครับขอบคุณมากครับ
9: จากเชียงใหม่ขอบคุณครับเชียงใหม่มาแล้วจังหวัดอื่นที่รออยู่รีบโทรเลยนะครับเวลาเหลือไม่เยอะนะต้องรีบโทรนะครับ022900473ติดละติดแล้วครับถามอาจารย์อาได้เลยครับ
14: ค่ะสวัสดีค่ะ
12: ค่ะ
14: ค่ะอาจารย์เคยผ่าตัดมะเร็งเต้านมมา 15-16 ปีแล้วนะคะผ่าที่ศิริราช
12: ซึ่
14: งตอนนั้นคือไม่ได้คีโมไม่ต้องใช้แสงด้วยก็คือผ่าตัดอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้โมไปฟอลโล่มาเมื่อเดือนที่แล้วอาจารย์บอกว่าอาจารย์หมอบอกว่ามีเนื้องอกประมาณครึ่งเซนนะคะทีนี้แต่อาจารย์เขาก็ท่านก็ยังไม่ฟันธงว่าจะเป็นมะเร็งไหมท่านบอกว่าเดี๋ยวอีก6เดือนมาอัลตราซาวด์อีกครั้งนึงดูว่ามันจะโตไหมหรือว่ามันจะผิดรูปร่างไหมอาจารย์คิดยังไงคะ
12: ที่ไหนนะคะเป็นที่ไหนนะคะ
14: มุมป้อนมค่ะข้างฝา
12: หมายก็อ๋อหมายก็มันขึ้นมาที่เดิมอีกเหรอคะ
14: ไม่ค่ะ
12: อ๋อก็อาจจะต้มลูกเดือยกินก็ได้ค่ะแล้วก็คืออย่างนี้ถ้าในมุมของการแพทย์แผนโบราณนะคะก้อนเนื้อที่มันก่อตัวขึ้นมาได้นะคะมันเกิดจากพวกธาตุเสมหะนะคะเสมหะก็คือเป็นเหมือนของเสียของชื้นของเหนียวหนืดอะไรพวกนี้นะคะเขาเรียกว่าเสมหะนะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยมันมาจากเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่อาจจะไม่ดีค่ะการไหลเวียนถ้าในมุมแผนปัจจุบันเขาอาจจะมองเรื่องยีนเรื่องอะไรอ่ะนะคะแต่ว่าในมุมแผนโบราณเนี่ยเขามองในเรื่องของการไหลเวียนเลือดที่ติดขัดค่ะทีนี้การไหลเวียนเลือดที่ติดขัดเนี่ยมันอาจจะต้องดูแลหลายอย่างเช่นอารมณ์ความเครียดนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดง่ายเครียดเยอะเครียดบ่อยเงี้ยค่ะมันก็ทำให้การไหลของชีพลังหรือว่าเลือดแต่มันติดขัดได้อันนี้ก็ต้องดูแลแล้วก็สองคือเรื่องอาหารนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระวังการกินพวกของหวานจัดหรือว่าของทอดบ่อยๆหรือว่าของพวกน้ำแข็งน้ำเย็นนะคะเช่นถ้าเราแบบกินน้ำหวานเย็นๆหวานหวานจัดๆเนี่ยกินทุกวันเลยเนี่ยแล้วมื้อนั้นก็มีกินของทอดด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะก่อตัวเป็นแบบเสมหะของเสียเป็นขึ้นมาได้ถ้าเราแบบทำอย่างนี้บ่อยๆคืออาจจะกินได้บ้างแต่ว่าอย่าไปกินบ่อยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยจริงๆขมิ้นชันกินได้นะถ้าเกิดเป็นในมุมของอาหารเป็นยาที่ดูปลอดภัยนะคะอาจจะกินสัก 2-3 เม็ดนะคะจริงๆมันทำให้เหมือนกับว่าการไหลเวียนเลือดไม่ติดขัดด้วยนะคะสำหรับตัวขมิ้นชันการไหลเวียนของเลือดลมอะไรเงี้ยค่ะก็วันละ 2-3 เม็ดได้1เม็ดเช้ากลางวันเย็นเงี้ยค่ะแล้วก็ในมุมของที่เคยอ่านมาเนี่ยไอ้ตัวลูกเดือยก็แก้ดีแก้พวกแบบความชื้นแก้พวกแบบเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้มกินไปซื้อมาต้มกินทุกวันละสัก 2-3 ช้อนโต๊ะต่อวันเงี้ยค่ะ
14: ต้มก็คือ
12: ไม่ต้องใส่ประมาณกินทั้งเนื้อทั้งน้ำได้นะคะก็อย่าไปใส่หวานมากค่ะ
14: อ๋อค่ะแล้วก็เคยมีคนบอกว่าใบอะไรนะใบมะละกอแก้โรคมะเร็งได้จริงไหมฮะต้มใบมะละกอต้ม
12: มันก็มีคนที่เขากินแล้วดีขึ้นจริงนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปศึกษาสำรวจ สัมภาษณ์เขาชัดเจนว่าเขาใช้การรักษาอะไรร่วมด้วยบ้างมันเป็นลักษณะของประสบการณ์การใช้คือถ้าเราจะลองระหว่างเนี้ยมันก็รอได้ลองได้ไงก็ส่วนใหญ่เขาใช้สัก1ใบน้ำลิตรครึ่งแล้วก็กินสักแก้วหนึ่งเช้าเย็นดูก่อนแล้วก็สังเกตร่างกายตัวเองด้วยว่าเรากินแล้วมีผลข้างเคียงอะไรไหมถ้าร่างกายโดยรวมปกติดีก็จะลองกินกินหยุดๆไประหว่างรอตรวจอีกทีนึงก็ได้ค่ะ
14: เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามันสืบเนื่องมาจากระบบการไหลเวียนของเลือดคือก่อนหน้านี้ก่อนที่จะไป follow มะเร็งเนี่ยเป็นเคยผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขามาด้วยนะคะแล้วมันมีอาการเป็นแผลตอนแรกหมอที่นี่เขาก็บอกว่ามันน่าจะเป็นแผลจากเส้นเลือดขอดท่านก็ดูแลไปพบท่านเนี่ย2-3ครั้งโดยที่ท่านให้ยาฟอกที่เป็นยาฟอกสีชมพูเข้มๆมาหาที่ในห้องฉุกเฉินแล้วฟอกอย่างเดียวนะฮะก็ให้ยามากินใช่ไหมคะจนแบบจนกระทั่งมันลามไปจนรอบขาเลยค่ะอาจารย์แผลนะมันลามแล้วก็พอตีหนึ่งมันจะคันมากมากเลยอ่ะกว่าจะได้ผลทีก็ตีสามครึ่งค่ะแล้วห้องเนี่ยมันจะบวมเป่งแดงเลยอ่ะค่ะประมาณนั้นแล้วพอไปหาหมออีกไปหาหมอตั้ง5คนเลยนะคะทั้งคลินิกทั้งโรงพยาบาลเลยอ่ะแล้วก็สุดท้ายที่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพอหมอเห็นมาเขาก็ตกใจเขาบอกอย่างเงี้ยไม่ใช่แผลที่ขอดแล้วเดี๋ยวเขาส่งไปคลินิกลบผิวหนังก็คือไปจบที่คุณหมอที่ลบผิวหนังท่านกล้าให้ยามาทั้งกินทั้งทาก็เคยถามคุณหมอว่าอันนี้ใช่ไฟลำทุ่งไหมคุณหมอบอกไม่ใช่แล้วสรุปก็คุณหมอก็ไม่สรุปให้ฟังว่ามันเป็นอะไรยังไงแต่สังเกตตัวเองว่าช่วงระหว่างนั้นที่เป็นก็คือตรงขาหนีบข้างตรงขาหนีบขาที่เป็นนะคะมันจะมีเม็ดขึ้นมา1เม็ดใช่นั่นค่ะ
12: ก็เหมือนร่างกายมันคือถ้ามันเป็นตรงไหนตรงอื่นมันก็อาจจะมีปัญหาอยู่นิดๆได้อะมีโอกาสนะคะส่วนขานี่มันก็เป็นตำแหน่งของพวกต่อมน้ำเหลืองอะค่ะเวลาร่างกายเรามีการอักเสบติดเชื้อเนี่ยบางทีมันก็คล้ายๆว่ามันก็พยายามแอคทีฟขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าระบบน้ำเหลืองเนี่ยมันจะมีเม็ดเลือดขาวคอยวิ่งตรวจด่านอยู่อะค่ะว่าตรงไหนมีอักเสบมีเชื้อโรคมีอะไรปนปุ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็อาจจะมีเม็ดขึ้นมาได้เนาะช่วงที่เราแบบเป็นรอยโรคตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
14: แต่ตอนนี้พอ
12: ค่ะดีขึ้นหมดแล้วหรือยังล่ะคะตรงขา
14: ตอนนี้แผลที่ขามันโอเคแล้วแล้วก็พอแผลที่ขาโอเคแล้วเนี่ยไอ้เม็ดตรงขาหนีบก็ยุบไป
12: นะก็เป็นระบบน่าจะต่อมน้ำเหลืองอะค่ะต่อมน้ำเหลืองมันแอคทีฟขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ
14: นี่มันจะสัมพันธ์กับเนื้อที่มันงอกขึ้นมาใหม่อีกไหมคะ
12: คือคิดว่าเกี่ยวนะทุกสิ่งในร่างกายเราอ่ะมันน่าจะเกี่ยวข้องกันหมดนั่นแหละแต่ว่าแผนปัจจุบันเขาอาจจะบอกคนละโลกคนละที่กันเพราะเขามองเป็นส่วนๆแต่ทีนี้เนี่ยไอ้เรื่องของมะเร็งเนื้องอกพวกเนี้ยค่ะจริงๆภูมิคุ้มกัน
9: อ
12: ่ะมีผลอย่างมากเลยค่ะเพราะว่ามันภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแหละที่เป็นตัวกำจัดเซลล์มะเร็งที่เป็นตัวคอยกำกับไม่ให้แบบเซลล์มันแบ่งตัวผิดปกติถ้าเราภูมิคุ้มกันดีอะค่ะทุกคนมีเชื้อมะเร็งหมดแต่ว่าภูมิคุ้มกันเราเนี่ยคอยกำกับควบคุมไว้ไม่ให้มันกลายไปเป็นมะเร็งแบบเต็มตัวเต็มขั้นเ
9: น
12: ี่ยค่ะ
9: สองนาทีสุดท้าย
12: ดูจากลักษณะแล้วก็พยายามดูแลเรื่องระบบภูมิคุ้มกันให้ดีอะค่ะก็เป็นเรื่องอารมณ์เรื่องการนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การกินอาหารที่ดีก็แต่เรื่องนั้นมันก็จบไปแล้วแหละก็เราก็ติดตามไอ้ตัวเนื้องอกต่อก็ลองทำตามวิธีที่แนะนำไปได้ค่ะ
14: ค่ะนอกเหนือจากขมิ้นชันแล้วอาจารย์แนะนำตัวอื่นอีกไหมคะ
12: จริงๆตัวหญ้าปักกิ่งก็ใช้ได้แต่ว่ามันจะเย็นก็เลยยังไม่ได้แนะนำเพราะว่าเขามักจะใช้ตอนที่คนไข้แบบทราบแน่แล้วว่าเป็นหรือต้องไปให้เคมีบำบัดฉายแสงอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเอาแค่ตัวขมิ้นกับตัวลูกเดือยต้มกินไปก่อนค่ะ
14: โอเคขอบพระคุณมากมากค่ะอาจารย
12: ์ค่ะค่ะ
9: ครับ
14: สุขค่ะ
9: โอเคเรียบร้อยก็หมดเวลาพอดีด้วยนะครับอาจารย์ครับ
12: ค
9: ่
12: ะ
9: อ่ะส่งอาจารย์อากลับบ้านเข้านอนครับขอบคุณอาจารย์อามากครับ
12: สวัสดีครับครับ
9: สวัสดีครับอ่ะเรียบร้อยครับเหลืออีกประมาณสักครึ่งนาทีเนาะอ่ะนะใครสนใจผลิตภัณฑ์พืชเบสก็ดูในเว็บต่างๆได้นะครับ Shopee มี Lazada มีนะครับหรือจะโทรศัพท์ไปสั่งซื้อที่โรงพยาบาลก็ได้หรือจะซื้อที่ตัวแทนจำหน่ายนะครับถ้าอยู่แถวๆนนทบุรีแถวๆงามวงวานก็ชั้น7พันทิพย์งามวงวานร้านเภสัชนิตยาก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยพืชเบสมีทุกตัวก็ไปปรึกษาพูดคุยสอบถามได้ราคาก็ถือว่าโอเคนะราคาน่ารักนะครับหมดเวลาครับไปฟังข่าว5ทุ่มต่อนะครับโชคดีมีความสุขวันจันทร์แล้วเจอกันใหม่กับสุขภาพดีวิถีไทยครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้น

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลณวัดโคกตาอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับสมาชิกเอกอุรุพงศ์กมลสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุไหงปาดีที่9ปฏิบัติหน้าที่ในชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดีได้เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณถนนใกล้ฐานประชารัฐเจาะน้ำใสเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดถ่ายทอดสดเนื้อหาอนาจารและการโฆษณาหลอกลวงอย่างเด็ดขาด
3: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการถ่ายทอดสดเนื้อหาลามกอนาจารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ว่าจากการหารือร่วมกับบริษัท Meta ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Facebook ทางบริษัทได้ปรับเกณฑ์การตรวจจับให้มีความเข้มงวดและเพิ่มความละเอียดในการสกัดกั้นคอนเทนต์ลักษณะดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจากการติดตามผลในเบื้องต้นยังไม่พบการรายงานการกระทำผิดซ้ำนอกจากนี้กระทรวงดีอียังได้หารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการควบคุมการยิงโฆษณาโดยจะนำร่องตรวจสอบในกลุ่มโฆษณาที่เชิญชวนการลงทุนก่อนจะขยายผลไปยังกลุ่มอื่นๆต่อไปในส่วนของการดำเนินคดีได้รวบรวมพยานหลักฐานพบคดีดังกล่าวมีการกระทำเป็นเครือข่ายซึ่งทางเมตาได้ช่วยลบเนื้อหาและเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานทั้งหมดโดยกระทรวงดีอีจะส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมายกับเครือข่ายผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับจิ๋มรายงาน
2: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5แถลงผลปฏิบัติการพิทักษ์เมืองปายทลายนอมินีตรวจค้น5จุดขยายผลจับกุมเครือข่ายต่างชาติและนอมินี
4: พลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5พร้อมด้วยนายนิวัฒน์งามธุระรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและพลตำรวจตรีทรงกฤษฎ์อ่อนตะไคร้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกันแถลงผลการบูรณาการกวาดล้างกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางประกอบธุรกิจหรือนอมินีโดยส่วนที่กำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย5จุดในอำเภอปายสามารถรวบรวมหลักฐานขออนุมัติหมายจับชาวอิสราเอล1รายและแจ้งข้อหาคนไทยอีก2รายนอกจากนี้ยังพบเครือข่ายของบริษัทกัน

0: ก้จำกัดและบริษัทอื่นๆที่มีพฤติการนอมินีขยายผลเพิ่มอีก8บริษัทรวมถึงพบการลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตหรือ Work Permit การใช้เอกสารเท็จขอวีซ่านอนบีและพฤติการสุ่มเสี่ยงต่อการถือครองที่ดินอย่างผิดกฎหมายด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว่าจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับไปขยายผลต่ออย่างจริงจังให้เกิดความยั่งยืนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ยืนยันจะเดินหน้าสืบสวนทุกมิติพร้อมเตือนประชาชนว่าการยินยอมให้ใช้ชื่อบังหน้าในลักษณะนอมินีมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือแจ้งเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ทันทีขวัญกมลชื่นสนธิพันธ์สวท.แม่ฮ่องสอนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

วัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันในยามค่ำคืนแบบนี้ชั่วโมงสุดท้ายของการออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5 ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันและรายการเราก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายที่จะได้ฟังเพลงเพราะๆที่เลือกมาฝากกันนะครับเมื่อคืนหวังว่าคงถูกใจแล้วก็หลายคนรอคอยที่จะฟังเพลงเพราะๆที่ผมจะเปิดให้ในคืนนี้นะครับคุณผู้ฟังคืนนี้ไม่มีเพลงค้างไว้ที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาแล้วก็เหลือแต่เฉพาะเพลงที่ผมเลือกมาให้ได้ฟังกันครับเพลงประทับใจพบกันทาง FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ครับคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันหรือเปล่าคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่เวลาเจอก็ทักทายกันนะครับบางคนก็บอกว่าสบายดีไม่ได้มีภาวะอะไรในร่างกายแต่บางคนก็บอกว่าโอ้ช่วงนี้ปวดเสียนเวียนกล้าวในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกๆหลานๆเปิดภาคเรียนกันนะครับโดยเฉพาะน้องๆชั้นตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3เนี่ยจนถึงม.6เนี่ยนะครับก็เปิดเทอมกันแล้วตั้งแต่ช่วงของเดือนประมาณสักค่อนๆเดือนพฤษภาคมมาช่วงครึ่งหลังหรืออาจจะกลางเดือนก็อาจจะเป็นไปได้แต่น้องๆในมหาวิทยาลัยก็จะเปิดประมาณกลางเดือนมิถุนายนนี้นะครับคุณผู้ฟังที่บอกว่าปวดเสียนเวียนกล้าวก็อาจจะเก็บเงินหาซื้อของต่างๆบางคนลูกโตขึ้นจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้แต่บางคนก็บอกว่าโอ้โหร่างกายช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรบางวันก็ดีบางวันก็เวียนหัวกินอะไรได้น้อยกินอะไรไม่ได้เลยบางทีสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณผู้ฟังอย่าละเลยถ้ามันรู้สึกว่ามีปัญหาหรือเราไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นผมว่าการปรึกษาแพทย์เป็นสิ่งที่ดีนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีละครั้งก็ยังดีนะครับหรือปีละ2 ครั้งแล้วแต่ท่านผู้ฟังเลยว่าใครจะมีสุขภาพร่างกายที่ดีไม่ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นเราอยากให้คุณมีความสุขในหลายๆรูปแบบแต่สุขแบบหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกคนมีก็คือสุขที่คุณจะได้ฟังเพลงผ่านรายการเพลงประทับใจของเรานี่แหละครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่เราเริ่มใช้กันมาตั้งแต่ช่วงของต้นเดือนมิถุนายนแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้จำได้ว่าคึกคักกันมาตั้งแต่25พฤษภาคมที่เขามีการเปิดให้มีการลงทะเบียนกันนะครับซึ่งสรุปปิดท้ายวันสุดท้ายที่มีการให้ลงทะเบียนแล้วจบลงที่เหลือประมาณ3ล้านกว่าสิทธิ์เพราะคราวนี้เนี่ยเขารัฐบาลก็ให้30ล้านสิทธิ์นะครับช่วงวันแรกที่เปิดให้มีการลงทะเบียนเนี่ยโอ้โหก็ถ้าถามว่ามีปัญหาเรื่องระบบไหมในครั้งนี้เนี่ยแทบที่จะไม่มีเลยนะครับมันอาจจะมีการอืดบ้างในช่วงแรกเพราะว่าทางธนาคารกรุงไทยที่เขาดูแลเรื่องของแอปเป๋าตังค์อยู่เนี่ยเขาก็ให้คือขยายแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเพราะว่าคนเนี่ยใจตรงกันก็คือพอ6เช้า6โมงเช้าเป้งเนี่ยก็เข้าไปในแอปเป๋าตังค์กันทุกคนมันก็เลยอาจจะทำให้อืดจำได้ว่าเมื่อวันแรกของการให้ลงเนี่ยประมาณสัก7โมง45หรือ8โมงเช้าเนี่ยธนาคารกรุงไทยก็ออกแถลงการนะครับคือออกมาชี้แจงว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยสถานการณ์เป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้บ้างนะครับก็คือมันหมุนติ้วๆอยู่เนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยธนาคารกรุงไทยก็ขยายเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าระบบเขาทำรองรับไว้เนี่ยนะครับแล้วก็คนก็ลงทะเบียนกันตลอดทั้งวันในวันแรกวันที่2วันที่3คนก็ลงทะเบียนลดหลั่นกันไปพอวันที่4ก็เริ่มช้าๆวันสุดท้ายก็เริ่มช้าสุดท้ายก็เหลือสิทธิ์อยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันจะมีช่องทางสำหรับคนที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องไปลงทะเบียนเพราะว่าเงินที่คุณได้อยู่300เดิมเนี่ยก็จะเพิ่มให้อีก700แล้วก็สามารถที่จะใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นี้ได้นะครับแต่ก็ยังมีคนหลงไปเหมือนกันนะฮะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไปลงทะเบียนในแอปเป๋าตังก็โดนตัดสิทธิ์ไปแต่ว่าไอการตัดสิทธิ์นี้คือมันก็ไม่ได้ว่าทำให้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณหายไปนะครับก็มีการลงทะเบียนแล้วก็มีการใช้กันไปแล้วนะครับส่วนฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับจะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับร้านต่างๆที่ทำเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยนะครับวันที่10มิถุนายนเนี่ยก็ดำเนินการแล้วเดี๋ยวจะใช้ได้ในวันที่15มิถุนายนส่วนร้านต่างๆที่มีป้ายรองรับอยู่ในขณะนี้แล้วเนี่ยก็ใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ไปสแกนใช้เลยวันละ200บาทถ้าใช้จริงๆใช้ทุกวันเนี่ยก็5วันเองนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแต่ละวันบางคนก็ใช้ไม่หมดนะบางคนก็เว้นไปบ้างแต่สำคัญไปกว่านั้นก็คือสมมติหมด1เดือนคุณยังใช้ไม่หมด 1,000 ตามที่เขาให้เนี่ยเขาตัดไปเลยนะครับเขาไม่ได้เอาไปทบกับในเดือนต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.thaichuaythaiplus.com นะฮะไทยช่วยไทย plus ก็เขียนภาษาไทย www นะฮะไทยช่วยไทย plus.com นะหรือว่าเข้าไปในเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังก็ได้เว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทยก็ได้หรือโทรไปที่1111สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับ

0: คุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าถนนเส้นแรกของกรุงเทพมหานครเป็นถนนอะไรเฉลยก็ได้นะครับว่าชื่อถนนว่าเจริญกรุงเราจะไปทราบที่มาของถนนเจริญกรุงครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรและทำไมเป็นถนนสายแรกของกรุงเทพมหานครไปหาคำตอบได้จากช่วงชื่นชมนิยมไทยกับคุณคณิษฐายิ้มดีแล้วกลับมาพบกับผมในช่วงสุดท้ายครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์น ลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

คุณผู้ฟังครับเมื่อวานผมบอกว่าเดือนมิถุนายนไม่ต้องทำกิจกรรมอะไรก็สามารถที่จะได้รับของที่ระลึกแค่คุณส่งโปสการ์ดหรือไปรษณียบัตรมาไปทบทวนตัวเองใหม่คิดว่าคงไม่ใช่ผมมีคำถามมาถามคุณผู้ฟังว่าวันที่26มิถุนายนตรงกับวันสำคัญอะไรคือมีความสำคัญอย่างไรนะครับทราบแล้วก็เขียนใส่โปสการ์ดแล้วก็ใส่ไปรษณียบัตรมาพร้อมกับแนะนำเพลงบอกชื่อศิลปินที่คุณอยากฟังนะครับแล้วก็เขียนมาด้วยว่าวันที่26มิถุนายนตรงกับวันสำคัญคือมีความสำคัญอย่างไรนะครับถ้าใครตอบถูกก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการไปด้วยนะครับก็ส่งมาที่รายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับวันที่26มิถุนายนเป็นมีความสำคัญอย่างไรนะครับทราบแล้วอย่ารอช้าส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรหรือโปสการ์ดหรืออะไรก็ได้ครับส่งมานะแล้วก็อยากฟังเพลงแนะนำเพลงได้บอกชื่อศิลปินมาด้วยผมจะได้หาให้ได้แล้วส่งมาตามที่อยู่ที่ผมบอกไว้นะครับย้ำอีกทีครับรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพ10400ครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังกลับมาพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนจันทร์อังคารพุธเจอกันที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและวันศุกร์ก็พบกัน3คลื่นเลยครับ AM 819 891และ FM 92.5 พร้อมทั้งสถานีเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวันนี้ผมเอกพงศ์พร้อมทีมงานขอนำรายการเพลงประทับใจลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดี

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้านะคะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยนะคะระหว่างที่ฟังตีค้องร้องข่าวเนี่ยก็มีคอมเมนต์เนี่ยมาเยอะเลยนะคะสวัสดีคุณสิริชัยค่ะบอกว่าต้นข้าวคอยฝนคนชุ่มฉ่ำคลายร้อนทั่วไปทุกภูมิภาคครับคุณผู้ดีที่ราบสูงสวัสดีนะคะน
1: ้
0: องชาตรีสวัสดีค่ะคุณชนินคุณชนินสวัสดีนะคะบอกว่าทักทายมาสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็ทีมงานรวมถึงผู้ฟังทุกท่านค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีหลายๆท่านนะคะที่มาอัปเดตในเรื่องของมิจฉาชีพด้วย
0: อ่านซะหน่อยมีพี่คนนึง
1: ของไม่ตรงปกนะคะบอกว่าเนี่ยก็คือมีจะบอกว่ารันไปเยอะมากเลยนะคอมเมนต์
0: คือจำได้ว่าคุณพี่เขาสั่งเสื้อลายดอกม
1: า
0: ราคาเนี่ย390 กว่าบาทเลยนะ
1: 339 บาท
0: คุณภาพที่ได้กลับมาเหมือนเป็นเสื้อแบบเสื้อคือราคาแบบไม่ถึงร้อย
1: เสื้อคุณภาพคือไงเสื้อเกรดต่ำนั่นเองนะคะหลอกลวงผู้บริโภคถ้าเกิดว่าเจอแบบนี้ก็สามารถไปร้องเรียนที่สคบได้เลยค่ะ
0: ค่ะ
1: มาถึงข่าวนี้กันบ้างนะทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนะคะสั่งทุกอำเภอเลยให้อำนวยความสะดวกประชาชนยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ใครมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอัปเดตกันหน่อยนะครอบคลุม 13.19 ล้านคนถึงวันที่21มิถุนายน2569เลยนะคะแล้วด้วยขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะเดินหน้าค้นหาผู้ตกหล่นกว่า1ล้านรายทั่วประเทศด้วยเอาจริงๆแล้วคนที่ลงทะเบียนเนี่ยหลายๆคนก็ไม่ได้มาลงก็ตกหล่นกันไปไม่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกลุ่มนี้โดยนายณฤชาโคสาศิวิไลนะคะที่อธิบดีกรมการปกครองได้บอกว่ากรมการปกครองเนี่ยได้สั่งการที่ทำการปกครองอำเภอทั่วประเทศเลยให้จัดตั้งศูนย์บริการร่วมหรือว่า One Stop Service นี่อันนี้จะจัดเหมือนสคบน
0: ะ
1: สคบก็ One Stop Service นะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการปรึกษาตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนของประชาชนไปถึงที่เดียวก็สามารถทำได้ทุกอย่างเลยนะคะสำหรับประชาชนที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565เนี่ยสามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการใหม่ได้ผ่าน5ช่องทางด้วยกัน
0: ค่ะ
1: นะเพราะว่าเรื่องของไทยช่วยไทยก็อันนี้ก็เข้าโครงการเหมือนกันสำหรับสวัสดิการแห่งรัฐนะกรณีประชาชนกลุ่มตกหล่นไม่มีบัตรที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ของรัฐได้อีกประมาณ1ล้านกว่าคนเนี่ยก็ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะคะได้ลงพื้นที่ทำงานเชิงรุกสำรวจผู้มีสิทธิ์จากฐานข้อมูลความจำเป็นนะแล้วก็ระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.พูดง่ายก็คือไปรวมกันไปปูพรมเลยนะคะเพื่อที่จะไปดูว่าเอ๊ะมีใครตกหล่นยังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างนะคะแล้วก็จะเร่งสำรวจแล้วก็รับลงทะเบียนเนี่ยจริงๆก็ถึงวันที่21มิถุนายน2569เลยนะคะแล้วก็เขาก็จะปูพรมไปเรื่อยๆนะซึ่งจะมีการตรวจสอบนะคะก็แน่นอนว่ากรมการปกครองเนี่ยก็จะนำส่งรายชื่อเข้าสู่กระทรวงการคลังเพื่อดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดต่อไปเพราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมจะมาเข้าโครงการอะไรแต่ละทีเนี่ยทำไมตัวเองเนี่ยมันดูลำบากลำบนจังเลย
0: ใช่บางคนแบบว่าเอาอีกแล้วฉันอยู่ในกลุ่มตกหล่นอีกแล้ว
1: ฉันอยู่ในกลุ่มตกหล่น
0: การประสานความร่วมมือกันนะคะก็คือมหาไทยเนา
1: ะ
0: เขาก็สั่งไม่ว่าจะเป็นขอความร่วมมืออสม.ช่วยกันลงพื้นที่ไปตรวจสอบเก็บสำรวจแล้วก็ส่งข้อมูลภายในวันที่21มิถุนายนนี
1: ้ใช่ค่ะก็จะไม่ตกหล่นกันแล้วล่ะนะล้านกว่าคนนะคะก็สามารถเข้าร่วมโครงการของรัฐได้แล้ว
0: ค่ะมาดูบรรยากาศไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยค่ะยังคึกคักต่อเนื่องนะตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วค่ะไปดูที่ยะลาค่ะเขาบอกว่าที่ยะลาเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจได้เยอะเลยนะคะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเนี่ยโอ้โหคึกคักอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะร้านค้าค่ะอย่างร้านมามาพรุบากุยนะคะบาโกยนะคะก็คือเป็นร้านแบบว่าขายของคือแถวนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบว่าทุกร้านแต่ส่วนใหญ่คนจะไปซื้ออะไรอาหารไปกินข้าวไป
1: บริโภค
0: ใช่นะคะแล้วเขาบอกว่าสแกนจ่ายกันฉ่ำเลยค่ะคักมาก
1: นี่แล้วร้านนี้นะเขาฮิตที่อะไรรู้ไหมข้าวยำข้าวหมกข้าวแกงโรตีแล้วก็ชาถ้าเกิดว่าใครนะเป็นเจ้าของร้านมามาพรุบาโกยนะที่จังหวัดยะลาก็รายงานตัวกับเราด้วยหรือใครที่เคยไปทานร้านอาหารร้านนี้นะคะมาคอนเฟิร์มกันหน่อยว่าอร่อยจริงไหมจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนทหารข้าราชการที่อยู่แถวๆนั้นเนี่ยเขาบอกว่า หูเขาได้รับประโยชน์จากโครงการนี
0: ้คือสามารถที่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพได้จริง
1: ค่ะ
0: นะคะส่วนที่พัทลุงเนี่ยเขาก็คือซื้อทุเรียนนะจ๊ะ
1: เออทุเรียนพัทลุงมีเหรอ
0: โครงการไทยเอาภาคใต้ไงโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็ประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะชาวพัทลุงเขาก็ปลื้มโครงการนี้เขาบอกว่าช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทำให้บรรยากาศการจับจ่ายคึกคักพ่อค้าทุเรียนปลื้มเลยค่ะเพราะว่ายอดขายพุ่งเท่าตัวราคาสามารถจำหน่ายวันละ300ถึง500กิโลกรัมนะคะโดยผู้สื่อข่าวสปทพัทลุงเนี่ยรายงานข่าวบอกบรรยากาศการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่คึกคักนะคะโดยเฉพาะร้านจำหน่ายทุเรียนบริเวณที่แถวหน้าสารพัดช่างพัทลุงนะโอ้โหคนไปต่อแถวรุมซื้อกันเต็มเลยค่ะแล้วก็ร้านที่ขายทุเรียนเนี่ยเขาก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสไง
1: คนก็เป็นแม่ค้าพ่อค้าใช่ไหม
0: ถูกต้องคนเขาก็โอ้โหแห่ไปซื้อนะคะแล้วก็ประชาชนส่วนใหญ่พอเขาไปถามความรู้สึกเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนจากร้านที่เข้าร่วมโครงการเพราะว่าจะใช้สิทธิ์ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นแหละประหยัดไปได้แบบว่าส่วนหนึ่งเลยนะคะแล้วก็บางคนเอาจริงๆนะบางคนอยากกินแล้วถ้ามันแพงมันก็เอาเก็บไว้กินอย่างอื่นหรือใช้อย่างอื่นนี่มันจะเป็นดีกว่าเรากินธรรมดาก็ได้แต่พอมีโครงการนี้ขึ้นมาสักครั้งนึงอ่ะของดีเราก็จะได้กินไงอันนี้เป็นบรรยากาศของต่างจังหวัดนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าของดิฉันเนี่ยทุเรียนดิฉันไม่กินทุเรียนไงก็เลยรู้สึกไม่เป็นไร
0: ไปกินอย่างอื่นได้
1: ฉันกินอย่างอื่นแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มอ้วนขึ้นละเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสทำให้ดิฉันกินได้เยอะขึ้น
0: เพราะว่าคุณซื้อเยอะ
1: ซื้อเยอะกว่าเดิมโครงการไม่ผิดนะที่เราสแกนเยอะกว่าเดิมอ่ะมาถึงอ่างทองกันบ้างนะคะไม่รออะไรละไปต่อเลยละกันที่อ่างทองมีการจัดโครงการไทยช่วยไทยสินค้าราคาประหยัดด้วยนะคะที่ดมอมตคลองวัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษเลยนี่แหละเขาก็จะมีเอาพื้นที่ของหน่วยงานราชการมาจัดแบบนี้น
0: ะ
1: คือหน่วยงานในจังหวัดอ่างทองเนี่ยขนสินค้าราคาประหยัดในกิจกรรมธงฟ้าอันนี้ก็เอามาร่วมด้วยน
0: ะ
1: มาให้ประชาชนได้เลือกซื้อเลือกหาการเป็นการบรรเทาค่าครองชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลปกติคุณซื้อเท่าไหร่
0: โอ้ยนานๆทีซื้อเชื่อป้าเพราะว่าถุงนึงอ่ะคือฉันใช้ได้เป็นปีอ่ะ
1: แล้วคุณก็แค่สกิดน้ำตาลมาผสมอาหารหรออ่
0: ะถูกฉันไม่ค่อยจะ
1: เธอไม่ค่อยกินหวาน
0: ฉันกินเค็ม
1: แต่น้ำตาลอันนี้19บาท
0: อุ๊ย
1: ต่อกิโล
0: นะ
1: น้ำมันพืช35บาทต่อขวดไข่ไก่เบอร์2เนี่ย81บาทต่อแผงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป43บาทต่อแพ็คเนื้อหมูแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากประหยัดก็ขี่ไปซื้ออย่างทองได้ไม่ใช่อ่ะเชื่อว่าทุกพื้นที่ในประเทศไทยจะต้องจัดอะไรแบบนี้แหละนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ประหยัดเงินมากที่สุดแล้วก็ใช้จ่ายให้คุ้มค่าที่สุดค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารของข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกๆช่องทางทุกๆคอมเมนต์นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะและไอวรินอนันทเมธนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ทีมงานข่าวยามเช้าลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ย้ำผู้ที่มีบัตรอยู่แล้ว21มิถุนายนนี้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันสุดท้ายนะครับอย่าละเลยสิทธิ์ของท่านประกาศผลพร้อมกันในวันที่17กรกฎาคม2569และเตรียมตัวเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปจำง่ายๆลงทะเบียนมิถุนาฟังผลกรกฎาเริ่มใช้สิงหาอย่าลืมมาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายนนี้อย่าลืม

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา